0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงสมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

0: มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
1: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
0: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้เพื่อที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
2: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
5: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องพร้อมกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้

0: ะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
1: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
2: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คอนโดเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนจึงเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเราคือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
1: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ จะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
8: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 300รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
8: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1อียิปต์เข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ7ต่อ5ทะลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ6ต่อ0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคภัยบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬาจนระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชต นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีและเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23 เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
10: 1 นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5 บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100 บาทรวมเป็นเงิน105 บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการขายยาเสพติดข้ามชาติ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
19: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็จะกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศูนย์ก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งไปขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดงกลิดคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคร์รี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องการติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระรูปเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับยิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไรแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อลุ้มอร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่มีภาษีค่ะหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU เข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
18: ค่ะ
19: แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลฐ ่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
18: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
19: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสามารถปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่ามรบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงเราก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการรบย.ส.24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือรบย.ส.17คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
18: ้
19: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จในการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
18: ่
19: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางแล้วกั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะ
18: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
19: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
18: ้ค่ะ
19: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
18: ค่ะแล้วทางปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
19: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดไปต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
18: ค
19: ือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติด หรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
19: และตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
18: ่ค่ะ
19: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
18: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
15: สนองดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
22: เมื่อปี256อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
21: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
22: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
21: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน แม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
1: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่สามก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกันหกรังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
0: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
1: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
0: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
20: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
9: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีกิสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
2: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงเลิศเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
9: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลกับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
9: จัดการในหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
16: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
23: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาอมาแอดิชนีอุ้มถามิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือเนยเยอะๆบ่เนมาอีนะอายองมาดูอาดูเนยโอเอเนยอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนยโอจ้อยๆเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะๆบ่ชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาวนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูเจียงลังในยานีอุ้มหลวแม่บัตรประชาชนยาวเดือจันนองเดลเลอแหนงาขวงเกินีลูกุมยากาดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวสีจอนเอลแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ JE เฮเดอร์อโมบาดาเนอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่

0: 有人在出行了还吃个国家干奶油都好一场的干嘛了呢干嘛他家干一个鸟儿一牛可是那边的模样嘞你妈妈呢那个奶牛呢奶牛奶牛一牛那个二场不拿过你叫苗阿叔你是狗叫苗狗也来阿弟在提不拿过你叫苗为你二狗也啊是为了我一牛马子哥娘我是
1: 下一面我不得家
2: 我不求本
1: 门松卡
2: 呱呱
1: 苗松
2: 我读他们
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคม

0: เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

rồi nhớ tôi chắc bà chắc gì không chứ nì mấy phong chứ lo mà chơi chơi nhà chứ lo thể thì cái mà chơi chơi nhà chơi làm cái này dù anh nào anh khổ chơi lên à hay là sao dù sao cái từ lên mà pha cho nhà nì bữa nay rồi nào giờ lên đam mê như dù anh nào lo mà chơi chơi nhà lo nhớ tôi cái đồ chơi không lo đu đu nì mấy nhà nhà cái này ta na lấy chả gà chơi lấy làm thà gà lấy phải này đã làm mà nhà nhiều cái phải này làm thà hôm nay còn nì lo nhà nhiều nữa sau nay còn nì anh nó ngã từ hôm lo nhà nhiều anh nó ngã từ cái na chế mà mưa là hơi lo nhà nhiều à cho có phô lấy gì uống nhá nì gì sọp lên ngay nhà nhà thì mình này cái chỗ phụ là lo nhà nhiều anh nó nữa sau ino ne mya nga lo nu lo a chi chi tho tho ina mya la pha lo yo ko pho na ang ku thu ku thu jo pu la la cha ka so mi ne le u mya ne u ai ya nya nga pa so pho so le na ko ni wo la ne chi ni la ku ni nga ya nya na na nga pho na ko ni bai so ne u pa nga mo ke je thu mi ne nga mo je na ko mo the da lo tu a ti le sa so tho nga ya nya na ti de na di ma kha ko ni lo ya nyu a xia lu fu lai chu fu la fu la le an de na lo le me kha de lo yi bo li me li de na le chu fu la tu ti ji an yin me lo te me ne ga pa e da ne ma ye nya ge tu tu so nga le lo che ma la he lo yi nyu hu ba so na ko ni wi thia lai thin lo yi phan ni kan lan na le nga ye nya na long ri ya pa cha nu kho 60 cha wa che mai le nga ye nya na ma ha wi thia lai phai ya je ye nya long ri ya ว่าชีราวิเชียนใหม่เจ๋ยเนี่ยนั่นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานาเจ๋ยก็สอบเรียนงานเยี่ยมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เจ๋ยเนี่ยนั่นโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เจ๋ยเนี่ยนั่นก็ไปยี่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่เจ๋ยเนี่ยนั่นวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เจ๋ยเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เจียเยนิวโรงเรียนหอพระเจียเยนิวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเจียเยนิวอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจียเยนิวชิซุงกังอาเดียเยนิวดูทุกมิเนช่วยยาสอบไว้น่าอินเนอร์ในห้องถ่ายของไอเยนิวรู้ละอันรออุ้มยังอากาศจุดในละอันเสียเยนิวก็พอน่าที่หูที่ปูที่หูนิปูเลยคนสอบแต่รอทุกมิเนหงานาอุจิทอวันที่พ่อเนี่ยก็ช่างน้องพ่อเนี่ยก็ช่างละเดือนละรุ่นแรกผู้หลักคนนี้ทำไมนี่เจอเลยชิ้นสูงก็สมิลอยนิ้วทำไมเนี่ยอุศพออันนั้นงานน่ะลูกก็ช่วยชิ้นมีอันนี้ละเดือนละลูกติงอ่ะเดียวนี้ดีก็อายามเวอุศพอเลยน้องพ่อเลยงานหลานสาวมีเนี่ยกูหลานทุน่ะฮัตติมติติยังไงเนี่ยทำไมเนี่ยก็มาเกือและก็ไอ้คนนี้ก็มาเอ็นเนี่ยก็ลอยนิ้วและอยู่ฮัตเทน่ะยูพอยู่ในคุรุก็จะยาช่างงานวะน่ะรูตีน่ารอยอยู่ที่จะมาขยายตัวที่จะมาอีเจเลยนู้โจทายนั่นก็ยังนู้เสียอย่างเงี้ยคือคนนี้ตัวคนนี้ก็ไปกินน่ะคนนี้ที่เดือนน่ะอันที่มาขายที่คุรุที่เจน่ะอ๋อไม่รู้เสียรู้จู่พวกเราคุรุน่ะสุขก็กันแล้วมีสิพอคนนี้คุรุเงี้ยช่วยน่ะคนนี้อันนี้พอรู้ที่เดือนน่ะคนนี้จะมาดูนี่คนนี้สอนงานที่เดือนน่ะดิน้าก็ไปสอบบาดเจ็บแล้วมึงนี่สอบจะมีรอยอยู่หุบปากหุบมือเนี่ยชิ้นหนึ่งมือก็สอบเลยเสียหุ่นจีตัวสอบเมียเมล่าทำมีรอยอยู่ที่มีเนี่ยจ้าจีผู้ละกุลอันเล่นน้าคนนี้ยังดูงาลงเลยอันจอทัดรู้ก็ไปทันเนี่ยสิญญาดูดเพจจอดรอยอยู่ดูเพจจอทัดมันก็นั่งอันเนี่ยมาทัดคนนี้สิญญาดูรู้ก็ไปจะมาจุดถ่ายมันจะถ่ายดูน้ารอยอยู่คือคนนี้แหละก็เพจก็ลาผู้ละรอยอยู่อันที่มาก็ไกลเลยบิยงเลยจะได้ไหนมาอย่างนี้จะทิมนะคนนี้ก็ป้าที่มาต้องตายอย่างให้รออย่างนี้ต้องตายอย่างน่ะเส้นทางเชื่อมไอ้พ่อก็จะทิมพยาเสียอย่างนี้คือจะสูงในงานกันนี่รออย่างนี้ก็จะจะดูดูผู้ละจะเจ็บผู้ละที่มาเนี่ยต้องตายอย่างนี้ยุ่งขาเลยมาบินเงี้ยอีกแล้วผู้ละกิจกรรมผู้ละยังไงเนี่ยไม่ชอบแล้วต้องตายอย่างที่มาขาของเงือพี่น้องปากยอของเงือพี่น้องละหูของเงือเลยห้องไอ้บ้านเนี่ยยุ่งดาราทุกอย่างเนี่ยเบียร์โฮเลงาก็จะ
เวิร์ชช็อปและมีกิจกรรมก่อนในบินนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างเงี้ยอันที่มันนี่อะไรเนี่ยขอแถมก่อนยังไงอย่างเงี้ยอันที่มาเยี่ยนานี่และที่จีพัฒน์เทมเลยละงานน่าขอนเจกว่านี่ยังไม่เจอย่างนี้ที่ไม่ในตัวเพจโจดูน่ากว่านี้อินเนหอยยังไงอย่างนี้ในนู่นน่ากว่านี้อุเยเกยเยเกยอมยังไงอย่างนี้ที่ไม่ในอังกายกันล่ากว่านี้เพียผู้หลาลอยอย่างนี้เสื้อกระฝงผู้หลาเธอบุขาผู้หลาเธอยุยยะชงไงอย่างนี้ลูกคือผู้หลาจิ้มก็น้องผู้หลาโคโค่หมดน่าที่ปนไอเย่เนี่ยดูเย่เสกว่านี้อาผาก็เพรานยาอย่างนี้น่าลูกผู้หลางอกว่านี้ดีอย่างงาลอยอย่างนี้แล้วอีจูผู้หลาตรงเล็กก็ยากูต้องตาจนากว่านี้มีเบียกเบียเลยก็ยากูเลยน่ารถบักเลยก็ยากูแล้วที่นี่เที่ยที่ก้าจะไม่เที่ยที่เจ้าทั้งผู้เมียเอ็มกำจิรอย่างนี้อุจิปุระจีกระนั้นยกข้อจะข้อยาวเลยเลยตุลยาเกณฑ์อย่างนี้นั่งกับป้าเดิมท่าใจถึงพัจจานากว่านี้ดีมาลอยอย่างนี้อาจีเนี่ยเจียชุดท่าเด็กของเงยย้ามาชุดท่าเด็กของเงยตัวนี้เจียในบิ๊กโก้น่าลอยอย่างนี้ขลุ่ยอันนี้เนี่ยเป็นเปล่าของเงือกเนี่ยเป็นกอของเงือกเลยอย่างจีนันเนี่ยเป็นกอทุเรียนอยู่เลยสีเปียดูน่ามาเบียวแต่เปียไปเบียวคนนี้อันนี้เนี่ยเธอเปียเบียวคนนี้เราอยู่หัวใหญ่ใหญ่เอี้ยเจี้ยอย่างเงี้ยที่มาโคโลเพจเจ้ท่านเนี่ยมาบินยานจีโคโลยาโมนาเราอยู่จูเมน่าเป็นหัวใหญ่ไม่เงินน่าอยู่ฮัตเอ้ยหัวใจก็อยากชิบุงานเนี่ยที่มาจีก็ไปเปียโยธากาเราอยู่ก็ไปชิบุเนี่ยก็หัวหุ่นเนี่ยชิบุเนี่ยนั่นเพลจีเนี่ยจูเนี่ยจังเนี่ยอยากขัดเชื่อเฮียจังไงเนี่ยเบตาดีก็เลยเนี่ยกึ่งจีเนี่ยนะกึ่งจีเลยลอยนิวนักก็จุกข้อมือจุกอะไรเยอะเยอะเนี่ยคือห้องมีเนี่ยเปล่าเหรอยูจีเรามาดูเยอะเยอะเนี่ยนะหมอก็ตัววัสดุเนี่ยบินละง่ายเนี่ยแล้วบิ๊กโก้เนี่ยบิ๊กโก้ดูเนี่ยบิ๊กโก้น่าดูน่าคนนี้วัสดุเชื่อนั่นละเลยเชื่อปุ่นละเลยสวาบินละไอเนี่ยเฮียตัวจีอาอยู่ห้าจีอางั้นเลยมาห้องเนี่ยจีอักคืออูกอบเอ็นยามีอามีพูดอะไรเปล่าคนนี้ยูฮานาลาดกรามีอยู่จีโอแล้วไปปิดดูรามีรอยนิ้วหัวคนนี้ยูฮาวัสินพูดอะไรบิจโจแรงไงเนี่ยวัสินเลยเธอเลยบิจโจเนื้อยูฮาจีอยู่ห้ามโหจุกับแบบอินิคุรุบิจานาปัมมาแรงไงที่มาจีรอยนิ้วนั่นมาปัมมาเนี่ยเอียเจียเนี่ยไอที่มาจีอันนี้นี่เลยมายาเอียเจียน่าจะทิมนะคนนี้จักรยานไฟฟ้าแล้วไงอย่างเงี้ยจักรยานไฟฟ้าตัวนั้นลูกเคยรถดูเลยกันในรอยอย่างนี้ลูกเคยมึงไงอย่างเงี้ยมีจานในชาในรอยอย่างนี้เฮ้ยมามือของพระยาเดียอย่างนี้เดียวยกมือตัวเยอะนะยกมืออันมือในเพื่อนน่ะอาชนในยาเฮ้ยเลยน่ะจักรยานไฟฟ้าเฮ้ยระบบปีละพระยาเดียมาลงน่ะมาอยู่เนี้ยน่ะคนนี้มาอยู่กับแม่อย่างเงี้ยอยู่ห้าหมอเล่นในมือจุดนั้นอยู่ห้าหมอเล่นในเยอะหมอในชิดได้จานในเยอะเราที่ปวดน่ะระบบปีละเนี้ยเจียอย่างเงี้ยก็ปัจฉันเนี่ยตุ่มแล้วอยู่ห้าชั้นชั้นจุกันเนี่ยพยายามมั่วสีได้เจอแล้วหุ่นสีลอยอย่างเงี้ยทุ่มเนี่ยนั่งกับไปทำนะคนนี้ก็จบผู้ละมาบิชงเจียอย่างเงี้ยก็จบผู้ละก็บิชงนะชงก็มาบิชงเลยฟุบะก็จบก็เจียตัวก็มาชงดูก็มาบิงอเจียก็จงอคนนี้จะก็ยังไฟฟ้านะคนนี้เบตาลีเนชันเนื้องาจิลอยนิ้วไปทับเบียร์มาอย่างเงี้ยทุ่มเนี่ยงอมอนาคนนี้ตีแรงอย่างเงี้ยก็ตีเยอะทิมูบังอันดีติดปวนาพีพีดคนนี้ตัวเล่จังงูไม่ได้ยึดตีแรงของเงาคนนี้ตัวนี้ยูฮาบุคาโกแต่ยูฮานิ้วตัวเพชรแต่งงาแต่ดีหดหน้าเดียอย่างนี้เดียบางก็จะจมังงูอีเล่มาจังดัวที่จีมาจังดัวอาชกก็จะจมันนายจีน่าลูชามีไฟเลี้ยวก็มาจับบุหน้าที่จีมจ่ายอย่างเงี้ยก็จูก็เจอคนนี้มาจ่ายจ่ายเดทุ่มเนี่ยมาบียุ่มและง่ายอย่างนี้คนนั้นคนนี้จะกายไฟฟ้าและคู่ดึงง่ายอย่างนี้เห็นกันในตานะโดยเฉพาะที่ยุ่มและบินามาอย่างนี้โดยเฉพาะบินาคนนี้ดูรูมาเจออันนี้มีในช้างทางง่ายอย่างนี้

0: Rồi vậy như các bé chơi gym chứ đồ lùm mà lẽ anh em mình là chẳng thằng ai vậy như con này na biểu đồ lo vậy như cái này ta na chả cái gì lẽ làm thằng cả lẽ bé đã làm ai vậy như cam na con này yêu hà mu đồ à chú học xã lẽ em ai vậy như đi mà thứ yêu anh lo vậy như học giờ giờ phụ là cái giờ giờ mới chơi nhà sum biểu lo vậy như à ha con này sắp phi phụ là mà phi giờ giờ chỉ lo vậy như na sa de pula ko mata sa ni mata ya ja ji yo che pula de na ta do je nya na o che ni pula o pa pula ja de di ma na mu nga na di ma di ja lu me lo ta ta jo de na hum na pa ham ja le ko me ye nya yo ji no se pi ta thon le thu pa ho pula le thu lo yi nyu pa ho thu di mu nga je ye nya na se phu thu le lo yi nyu ja ti no the le na sum chum ja sum lo sum sum si mang lo yin sum chum te jana ja la di mu ma ji le gu pye gu pye ti de na jam ja ma jam mo le jo ni tu ni de na u ni ma do ko ni ko lo sum ja je ni ko lo jana ko ni yo ha mo do di mu ma ji lo yin yo na yo ha ji ti na chi chi o ka na ka le ga ji sum chi na ti ti chi ti chu mo le ya yan ti chu mo le jo ni na ko ni ma ga nga lo yin yo i sa ni ma chu ko ko ni ya ya ya le ga ma chan yo ko ko le chan ji yo kha ko ni mo jo de bu yo kha ko ni ya nga lo yin yo i di ko di nga lo le mo jo tha na lo wai na le me lo yin yo ho ko ni jo nga nga ya nya na myo um du na bu pa ka sa khong ko ja ho ko ne ko ni to su ka pha ba chan pi le ko jo nya me myo um du na lo yin yo na cho mo phu la yo ha du na ko ni chomo dna ko ni huya phore ku na thana ko ni kulo ya i re ya ga me ye nya na yo ha ji ti da na samathi ya fu ajro ye nyo di ma ho samathi ya bi ja ji na yo ha cho ne ko lo nge cho nge cho ayam ja ja ya nge cho me jro ye nyo na yo ha mba fu la re le ya bi ja me ja ye nya ti he mba re lo yo ha nyu ko bi ko la le yo ha nyu ko fu la ko la na ti ji mba m ja na nu nu te nu nu nu kuru ni sadu ya jonga jaya ya nyatu mine tiji tiji kuru mba na koni magale nga ya nyatu taju na aji koya ume nga jiu anu pongo ya lume kajo na lo lutane sagudo tane kuru yo oo le jabi japaya kuru jamba ko magame ya nya docha pong tane youtube pong tane kuru lune ma malu mona koni le aboy titi le depuy titi ya tane le dene ma ya nya la narana luna la narana le le de ma ya ya le ma bi pai ne lo ku yo ha te jo ko yo byo me na le yu ka yu la na cho ka ma de na ma pho the te yu ka de mi le yu ka de yo ma je nya u nyo ne ma yu ni ra chi chi te yu ka de mi ni mi mi le te po ne le te po na yu ka le me yu ka le cho gu ra de te to lo yu ka de yo ma je chi chi te yu ka de lo yin u nyo ne yu na ko le te jin pha ya mo pha ya ja ga ne te mi ne a chi chi te yu ka le nga ya nya ko ko ni ya mo du ha cho ba le lo yin yo na a sa thai na ko na di ma mang ne chu ya do ya nya me ba ba ko ti jo chi chi ko ya mi a me lo ya nyu o na ko ni yo ha mu du yo ha ho sa le ma ya nyu ga ne ta na do e fu ra ja tha ga le pho ne ma ya nyu ga m na a sa sa nga de ya nyu de a sa sa nga ba ne nga bo yo de ge ne ja tha nga ya nya sa sa lo yu na nga bo ko ma pha de me to de sa ge ayo ya gu gu nge ne ja tha me de sa ge mamoe nya se ye nya asasa de corona da ma ye nyu
1: asasa ya ge ge asasa asasa ya ge ina yo da ya ge na khru ya ge ya para me na de khema go me po vida na ro go me po vida ra pa ge yo ti si ya a khru si ya ge yo ti si te ya ya mi ga go bi po bi kai ये आयो तिसि याजी ओ याना आ रे खलो होसिया सेना रे एने पिउ आजी पिउ लामा बुजु खलो ओ खान गा बउ ना बुजु खलो बउ ना सो फो थुमे ना जाजी के बियो खलो होसि ना यो याना इना ओ यो याना इये ने वामा इखो दन था जाजी या छोई या mi jai ba da i tu po do ma ye ye ya jai bi ya le un don tha ja ji na o ga i khom la ya su a le ga khom la la ku an ya che le ya yo yin yi ma yo yo sa da ho bi a pyo bi ma le ga ไอ้ตุ๊กหนูอ่ะไอ้คําหน้าเลยไอ้เนี่ยดีวะน่าสู้เอาหลงมาหมดหน้าดีแล้วงามมาละแล้วเนี่ยอย่าสู้เอาโหเนี่ยน่าจะไม่รอไปอีตั้งแต่จ้ะไอ้ตัวเนี่ยนี่มันสมมุติว่าไอ้หรออายุเท่าไหร่ตั้งแต่จ้ะอีตั้งแต่จ้ะอีอันนี้ก็ยังไงอยู่ที่หมดหน้ารู้แล้วไอ้เนี่ย那么没得嘞，没没嘞，干么啦？对个，哎，我咯，我那因为一个月后就出门去到广东呢，我开的一个医药，就当那个嘛，就当那个铺个药妆呢，不好弄也上上了。然后呢，我也好活动嘞，比如说我来，我看呢，要票呀，一组货。
2: ยาจ้าบียาจ้าเย่มียาคุณจงที่ข้าขัดเต็มดังยิ่งนะที่ข้าขัดเต็มดังละเอพยายาจุว่ายาต่อยยิ่งนะคุณเนี่ยโมบูอาจจะว่าอาจจะช่วยเราเนี่ยมาเลยเนี่ยยิ่งนะสั่งสั่งว่านั่นก็ยิ่งช่วยมันมันเงินมันเงินเลยมันมีอะไรมาเลยเนี่ยยิ่งเอ็งมันมีอะไรก็มาละงั้นเลยยิ่งใหญ่เนี่ยเราสั่งสั่งว่า ตัวน่ะเอ็มล้อมพังอะไรโน้บะอิงก็ล่ามาล้อเลยเอ็มยี่แล้วคนนั้นดูเงาะมีขลุ่ยสีอะไรคนนี้ดูว่านายจ้าจ้าจ้าน่ะไอ้ชั่วชั่วโมจูน่าว่าน่าว่ามันมีชั่วโมงมันบัวเลยโอ้ยมีสีน่าว่าเนี่ยไงน่าชั่วโมงน่าหาดุงยี่ผู้ว่าจ้าอ่ะอาจจะไม่ค่อยชั่วโมงบัวดีนี่อาจจะเข้าขัดเต็มมาแล้ว那哈那哈，要出门，慢慢看哩嘞，安尼东西，你呀个，你说看，哎呀嘛，电器家里头重要，在家吃家呢，哎呀，出门好苦的呢，要你那么重要，要给我，安尼啦，哦，哎呀，那出门要么苦嘞，那哈，安尼的啦嘞，我还那哈呢，哎呦，出门，我呢，米了，吃完家里嘞，安尼东西。
1: 因为那米了，听人家嘞，那米，我那不，哎呦，这三米呀，也讲了，那要一，我也讲，我也想说话，一句话话嘛，这个老太婆家个一家子的，一家子呢，一家子嘛太孬了，因为米了，听人家孬了，一家子几万的，我搞不了这个米呀，哦，那米呢？ ไอ้เนี่ยมาจ้องมองเลยไอ้ช่วงนั้นคุยคุยเนาะคุยต่อที่จุ้งคุยต่อคุยต่อคุยต่อเงาเดี๋ยวนี้ต่อคุยมองเสียที่จริงใช่ไหมเนาะคุยต่อที่จุ้งคุยยาวนะคุยให้ชาเลวาลาตีนั่นดีเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยนี่ต่อห้องนี่ต่อห้องคุยต่อที่จุ้งนี่ต่อห้องให้ชาเลวาอยู่เลยเดี๋ยวมันจะพอเลยไอ้สั่งสั่งหลังไอ้ยังยันเนี่ยอีกท่านเองเนาะ วันน่ะเออพอเช้าสิบโมงแล้วก็เลยเนี่ยอีกตัวเดียวแต่เมื่อก็อุ้ยอะไรนี่อะไรวันอุ้ยน่ะยังไงก็มาอุดหัวพ่อคุณครูอันนี้บิดดองอะไรบิดดองน่ะอุ้ยเชื่อเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมาอะไรบิดดองน่ะอันนี้หัวพ่อโมอีกตัวหน้าจะต้องช่วยช่วยเอง แต่ตอนนั้นถึงเนี่ยจู่ฮ่าแล้วยังไงยี่ผมปวดท้องแล้วตอนเช้าก็ต้องถึงเนี่ยจู่ฮ่าเลยยังไงสมปวดท้องยี่สมปวดเชื่อมือยี่ยังไงฮัวแล้วถึงเที่ยวจู่ยี่ยังไงเออคนน่าบุ๋มอันนั้นบุ๋มต้องมองยังไงหรอแล้วก็ไม่ดูฟังอะไรฮัวบุ๋มน่าพูดหน่อยหน่อยหน่อยเด็กก็ร้องไงพิเศษนี่พยายามเลยไงยี่ ตอนนั้นฉันเลยคือตอนที่ฉันเลยคือตอนที่ผมพัชเชียร์เนี่ยหลังอ๋อพิเศษนี่อะไรพิเศษนี่เรื่องมีสิ่งนี้หลังอ๋ออยู่ดูแล้วแม่ย้อนย้อนมาเดี๋ยวฉันสอนมึงดิเดี๋ยวฉันสอนให้ดีอะไรสอนเนี่ยน่าอย่ามาเนี่ยพอที่คุณได้อะไรดิมีมีมีจะเชื่อไปยาวเลยแล้วเพื่อนเราถ้าพูดให้ดีเลย อายุบุหรี่มันจะมันจะยาวแล้วคือจะบีบยาอายุปีที่ไหนมันจะพูดห่อเลยวันนี้ที่ไหนอ่ะ
2: 신의 나무 옆에 있거나 추홍나 라미 크니 크마 미어머니 공공에서 지치에 추하는 미어머니로 추하는 미어머니 추 본몸에 추워 영신의 추는 비우 그이가 이콩우 그이나 여보 유파 그이나 다호 허정아 유파야 그죠 너마 아직 前几天你们那个车里来哎呀来他们咱们家有不来没处理嘛处理人家在到期嘛以后嗯前面那啥我就从去叫叫我把他们在边境压他哎呀我工作没有了后啊你呀来然后来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 我不知道我不知道也得给一些人家养活来了我都不会的地方不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是挺不是 那就像我一样，要不是把那把我搞搞西把干了嘞，就该那个，心里心啊，那如果那阿布嘞，就该心那那把兄弟看那把手提起来，心毛得阿布了不完嘞，哎，我得说，我姑娘啊，我得那小五嘞嘛，你要不，要不是我五嘞嘛。 啊，山上的那个来哟，来讲的，不能归家，不能归家，你什么归家？那讲那个啊，原来讲是俺还来领了，人家会也不领啊，又没来个，哎，人家老的，人家讲的，一句话话了吧？那要一上学业，我妈可会给买别的了，我女上学业也让我女养老的。 我才不那么啊，生活嘞，你创业，生活比较强嘞，还有俺比较强嘞，啊，生活嘞，人家比较。那，那比那比，哎，我，啊，就该家那么么大嘞，么哎那那么比那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
1: 我那不好想说好你们的什么对啊，对啊，去出的班啊，还啊，别阿妈，阿辉也想说嘛，我那嘞，别阿妈嘞，看，人家去出的班啊，啊，鱼鱼的方面，你外地，我那，那些出的啊，我对嘞，就，还想说那个巴拉酒啊嘞，那个接嘞。
3: 那么我不得对嘛，我不得对呀，买一个东西，我们才有地方讲啊，哎，上上都忙了嘞。
2: asal solo yang muka ija jingai, apa bahasa, apa bahasa lain aja gaji. Orang tua, mana kita ni asal sampah.
0: Orang yang juga ni tak nabu, ayam apa jerang ayamnya, kaya cah leh muntah kau ni, apa jangan ayam lo jing ayamnya, inona. Asal sahul yang mami agak bau, ya tangan ayamnya, ngaku ni yuan agak rumah ayamnya, agak bau yuan ni. Ayam di kolojo ni, ye lan ni ulak ni, jokul alo ayamnya. Ayamnya kau ni, nona kau ni, ayam agak ngaji mien ayamnya kau ni, leh ngaji mungjang alo, yoha. Yang dia gemar yang dia terdijam, kalau tu ni, muka pahal, dia berbio, lelai yang itu, lelai cecah, jajak, jajak, ina kulo, mesti nak kan, jadi kulo, yang di kulo, paya tempu jual mah yang itu, walaian cecah, lagu ni lelai yang itu, ane abum do, anim do, lelai pikatu ne, paya tempu tanjul mah yang itu, ini so nak kau ni, yuana gelang hema, udutama.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า200ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน40,000ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน10,000ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก330,000ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชโยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุตรีบินอูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลไชวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: 我们初步不破白破，我们怕地高安阳，但年呢这个还带给大哥大哥大哥大哥把咖啡了把做带破啊大哥大吧啊做个毛呢打做个毛了大哥大吧了不提不高不呢แกจะกูมอลเลอประจดแต่โพอัตมานอค่ะแต่ถ้าเลิกคือถอดตือเลิกต่อมุทุนี้และปริญญานี้ก็แวมีเลิกสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทขอปัญญาเลิกเจเซอร์ชีนี้ยาราชาเซก็มีแดเนาะแกตามาเลิกประดูอัตมาโตเจอประจดแต่โพแกตาสูออตาสวยออกก็สีสระอปเวมาเรทอเกปุรีปุบานหมอ
1: ดอปูแวปักญอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลิ่นหรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

喏，เดอโอมิโชเปิดดอปปูแวมูราพัตตีพืพีโอโกมอสก็ปราโดกันนาตาโพปรากว่าดอตาโพปรากันลือปรากันยอกอกะแฮตุกอลอซับแพลตลอดตัดและวิทยุกันลือหลอกกอดจอแตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่ AM ตะกะโทรดีกันลานย้อยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกอลอซาดยาจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดับปูแวซีโซโดมาจากเลตเนปลาพลาลอตากอบะเมวดาโซเชกาเลอร์อันแหวเตเมลาซูบะเนาะเชกาแล้วแหวละสุดแล้วเลือดเจาะเต็นยุ้ยเต็นยุ้ยเนี่ยซอกก็มันนี้ก็มันนี้เนี่ยอันเลือดเจาะเต็นนี่ชื่อที่ถีบเข้ามาเนี่ยเนาะชื่อเลยเต็นยุ้ยเนี่ยภาพหัววิชื่อเต็นหล่าจะในหมอกอามาซาเลเนจ่ะเออเฮตุกอนดับอูแวมคือเห็นบ้านหล่อซาตัวโดดตัวจุ่หล่อซาเซดิลหล่อหล่อ0532760007ว่าแจ๋เซอคียุ้ยคือว่าวันนี้เนาะตาตนิยาอีเจอก็แทกต่อผ่าเลือตาสวิซาเชอดอลเลอร์ตาก็เจาะเลือกเก็บหรือเก็บโคและติเลปือพอแบบพอกอโอวดาอามีอาจะบาดบาเลอร์จะไม่แต่แต่ก็เจาะตนิยาอีดิซอลเลอร์อาเก็บหรืออาจาเนาะตากาเลอร์ไม่ได้เนกก็หนาดีกอคอตนิยาอีบาดบาดบาแค่มาฮาจะเกิดแปลกเราจะเกิดหรือได้ทีเราเมียวดาแค่มาฮาเนเฮเตราซิโซโดเดทลือบะเนาะแค่มาฮาเนเนาะเฮเตราซิโซโดเดทลือบาดบัลเล่ดิซอลเลตาโคเมลเลนแลมโตจมาเจอตาพิตามาเลอร์ดิซอลเลอร์ปตามาลอสีญาลอตติลอซาเดเวนนอตกะเนาะปากอดาเลปาตอมปาตอมตกะเนี่ยมีนอกอเลอร์อากอวดาพัฒนาสิงหวงเนาะเดอาเกปาอาเกซวยอุเลสันกำแพงเดปานีแฮโตจมาเจอเฮเตตาลวิทยุโปรเจแฮโตจมาเจอตาพิตามาเลวิทยุกะลือลอตอนยาอีทอโบทอโบลาปูคิเนมือเดนีเดออับบัตชาเลเมเฮเดอตู่เวดากอเวดาเกลบัตซิจุเนาะซิจุตาเดอภาษีนอทบักแยบเลือโผล่ปตามาหลอดเตเวดาเลตโตจะมาเจอตาพิตามาเลิกแค่มหาคอเนาะดินาโคเนตาวอคอร์ดนิยายเดอจะเกิดเตกุนะตาก็จอนตาเลิกเก็บลือเก็บโคบาชาตาเชื่อตอนเลิกจะเตดาวอคอร์ดิซอยเนแค่มหาเนจะเกิดแปลกหรือปื้อพอแบบพอกันหนาเราได้ทีเราเมเวดาอาเก็บลือเก็บโคตาก็จอนแล้วเก็บลือเก็บโคโอดาอามีอาจะเนาะตาตินิยาอีตาเลือจะเตะดากอคอแค่ไหนแค่เลยแค่ช่วยก็สอดแซ่ถอดไว้ดาเลือแค่มาหาตินหลาดอ้อบอบากคือดอกเป็นแบบดีเนี่ยอันนี้เนี่ยพวกกันแลชนแล้วดีตาสวีซาเชื่อนตาเดอบากค่ะคือเลือดเจาะสักกันยอแบนอ่ะตาสักเบียนตาเดอเตะเตะเลยบ่าเนาะอีคาเดอเชื่อตีเลือดปื้อพอแบบพอก่อมาชาเลเกเลอร์ตาก็จอดเลออันหลุดโดดคามีไว้ดาเลือบัตรประชารัฐอักเรดิซอลเลอร์อีคาเนี่ยบัตรประชารัฐอักเรลิเนก็มาเมียปลาเลอร์อันหนีปลาทอคือชีทอเสื้อพอโคปลากอยดาเลอร์ผู้สูงอายุเนาะปลาเลอร์อันหนีปลาทอคือชีทอเสื้อพอโควีนึ่นหลีโอดาเลอร์นึ่นบัตรประชารัฐเล่นนึ่นเบื่อราคาในเมโอเนาะมือนี้มือซอวันที่13 14 15เดลาใหญ่ในปัดโดว่าปลาเกอเฮลล์อาร์ดอนนึ่นหล่นเจเนตาบาเลอร์รีปอร์เนาะเล่นอยู่เลอร์นึ่นบัญชีดิซอลเลอร์นึ่นผัดหลุดผัดเจเนเนาะแต่เมียแฮนด์อยู่เลอร์บัตรประชารัฐอาปูเบาอันเล่นอยู่แล้วนึงบัญชีปูเลื่อนนึงพันเน็ตโหลดพันเน็ตเจดีซอลเล่นนึงลาข่าวธนาคารเพื่อแหลกขลอดเล่นนานในนึงลาข่าวเดินเล่นบัตรประจำตัวประชาชนปากกวาดาพร้อมเพย์เนาะปั๊บผูกอากวาดาไม่มีจดแต่กว่ากวาดาเลิกผูกกับพร้อมเพย์เดินบัตรประจำตัวประชาชนอาคอมโยเริ่มมือกับพัตติพื้นพินินีคูชีทอเสื้อพ่อขนลิ้นแหน่หนึ่งแก้ปลาเลอร์นึงบัตรประชารัฐโอเนกันเนบะกอกาหมอแต่การลุยปอแต่การลุยปอเนาะบากากันเนตและมือนี้มือซอดชีเซอร์บากากันเนตชิลุยบากากันเนตชิแซเนตล็อกอาลาซาอากว่าไว้ดาเริ่มมือนี้มือซอดเลนโอแผลหนีเลนโอแผลเนาะดินยาโคเนอัลลอติลอเชนอะคอมโยเลอร์เนเมบาซาเล็กกว่าในเจนเนื้อต้นหนือบ้านในเล็กกว่าก็เลือกปุ๊กมือนี้มือซอดชิแซเนกันเนื้อกอการหรอเนาะอีคาเดปัดดูว่าปลาเฮแต่มาเจอเลติเลอร์ปื้อพอแบบพอก่อนเราชอบดาวเลปลาแกปลาซับกะผู้สูงอายุเนาะลินแหนผู้สูงอายุลินแหนก็บาเมียปการเลบัตรประชารัฐโอ้ด้วยเนาะบัตรบากากาแก้ผู้สูงอายุมาจากบัตรประชารัฐโตบานในต้นเนบาจีบาเนาะดินาโคเนตรวจเจริญเนบาในต้นเมลเล่นเล่นหรือเลบัตรประชารัฐอปูบาบัตรประชารัฐเล็บเบื่อราคาแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อเนจเจดันเนอีคายแห่งหรือเลบันเชียบูแก้นตรวจในเจเมื่อรับรอดดาเซแต่เมื่อบาเซผ่านในโพผ่านในเลียนดาเซอาเกเจเลเจซิโซโดเล่นหรือเล่นบันเชียบูเนาะเฮเตกุนาดีเนโอดาเลอร์บาก้าคือกลิสซอกอร์เนาะดีคาเดจะเตะมอตาเตนิยาอีจะกระเตะตาก็จอดเลอร์อาเก็บลูกเก็บโผล่และติเลปือพวกแบบพวกก่ออาก็เตอเนาะดิซอเลอร์อ
อีคาเนปตามันล้อได้ไว้เหรอเลือกกรมประชาสัมพันธ์อาชโคคอตะกึจจอเตวดาก็จอเตสุทธคอปาร์ไปอีเนบะพึ่นหล่อซาเลอร์มุโคกจูบัตตีหล่อซาจัดถอดเลอร์ตาตินิยาอีวันที่4เนาะวันที่4และช่วยมัญญาปาตินิคินนีลิแนมุโคกจูโดดลึกละต่อดออะเตวดาดีเนาะนิเมกว่าละตะกึจจอละชโคคอในยาเนาะเตวดาพื้นที่เฝ้าระวังดิซอเลอร์ฮอคุลอสซึเนาะเลมึดเลบวนตาก็ลอลอหลุลอลาตาเนโอเวดาแพ้เริ่มไอ้ข้าโอเดที่ที่โดนล้านตาเจเนาะเลือกกาโขกัดลาปูบาปเปิ้นหล่ออาเตเวดาดีเนบาปเปิ้นหล่อมีเวดาอำเภอเสมิงเนาะเตเวดาดีเนเนาะดูสวอลเลอร์อำเภอเสมิงก้อยดอลเลอร์ระวังดินโคลนถล่มดอลเลอร์น้ำป่าไหลหลากดอลเลอร์น้ำท่วมฉับพลันคอมโยเลอร์บาคาคือเริ่มมุขจุดโดอารีนี่หรอเนาะขอคอดอลเลอร์เตเวดาดูสวอลดอลเลอร์ตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางเตวดาบัตรบาตรด้วยละตอมุขกจุดโดเจเนาะดอลเลอร์ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองเนาะเล่นในปานเตวดาบัตรบามุขกจุดโดเจขอคอดอลเลอร์กอยดาตำบลเวียงแหงอำเภอเวียงแหงเนาะเล่นในปานเนาะบัตรพุ่นหลอดซะจะกว่าแล้วแต่ก็จอดเชิญคอยเนี่ยเตวดาตำบลเสมืองใต้อำเภอเสมืองเนาะอีเนบัตรพุ่นหลอดซะราชมุขกจุตาบาลเลนยุ้ยชีเปอร์เซ็นต์เนาะเตเวดาดีเนดีนาโคเนนข้อกันนาตากระจอกเวกเกกันนาและวิทยุดิซอลและเปเฮเตกันนาเสเจนอนนาหูตากระจอกดิซอยตาเดชอตอนแลตลอดลอโชดิซอลเลอร์เห็นเมื่อละปูแพลตาเอตาซอเนอร์หนึ่งเดือนนั้นหลอนตาดิซอลเลอร์ไม่อบูที่นาทิตล้วนตาบัพหลอดบัพหลอดสัตว์โดดเจเนาะกันนาตากระจอกเซตับดิลาตอเลสวทเชียงใหม่ดิซอลเลอร์วิทยุและจอดเตะกว่าเจียว FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เมเก FM 98 เมกะเฮิรตซ์เมเกดอลเลอร์ AM 639 เมกะกิโลเฮิรตซ์เมเกเนาะขอดอลเลอร์ก็ไว้ดา AM 1476 กิโลเฮิรตซ์เนาะเลิศไปตามมันหล่ออีหล่อไม่มีและอำเภอฝางเนื้อกันนาและจอดเตะกว่าเลย FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์เซเจไม่ได้มีบะกว่าดอลเลอร์ทีวีปูเซเจาะดอลเลอร์ทีวีปูที่สองเลยปัดดุบวับกาอะทีวีอัปลาพลาลาเวดา NBT North มีเก NBT to HD มีเกกว่าดอลเซหนึ่งเมตโตกอดอลเลอร์บาคาคือปากกอเวดาตาเกตัดโรเลนฮัตโตกอดเล็บมือเล็บบอควันตาแกตัดติดตาเล่นเต่ามูนอนฮัตโตกอดฮัตทีดัดมีเกจากเกเบอร์โทรศัพท์โอร์ไคเล่นเตจูเน็ตเลสเซ่เนาะประสิโพคอโพดิซอลเลอร์ประชาชนประสิโพคอโพเตเซกอกะโทรศัพท์เนาะตัวจดเตียนตามเมสเซเดอร์ริทเจเนาะอากอยดาสายด่วนภัยพิบัติเนาะอีคาดามีเวดานุโตกอดิซอลเลอร์ตาล้อหลุนล้อหลาเล่นล้อปลีล้อพืบบัตรตัวจะมาเจอละเคลกเตอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์โอเจเนาะสายด่วนภัยพิบัติใน1784เนาะเตเวดาดีเนี่ยไม่ได้มีแบบโทรศัพท์ออเตสยันและยาซาเสียเจาะยาซาในตเมเทียพิตามาตาเทอาฮับพอฮัดดิซอฮับพอประมาคมารันตาฮัดเกลเกตาเลประมาคมารันตาตเมเทตาคานิบันเตกัสเซก็จะตากีเลอันหลุดโดดเคลล์ล้อบาเลบาให้โตจะมาเจอหลอซาเน191เสียเจเนาะไม่เมล่าเวรคาก้อยดาเลนโตกอตาบัตที่บัตโดเลและมือเล็บวอคมอตติมอตอการีมือรีคีอันนี้ลอบัตโตเจตไลบักกอตาชาฮีบักกอเลอร์เมเลอร์ก็สีสลายแฮทเทลนตาเนี่ย1669อันนี้ค่ะเนี่ยเนาะก็บัตโทบัตบักกีจีเนาะ1669เนี่ยหนึ่งเมทโทด้านนี้กับจานเอาตาบัตที่บัตโดโอทอเพื่อหล่อดิซอลเลอร์ตลอดตัดเล็บเพื่อหล่อนี่บัตสัญญาเจาะโน้ใครตลอดตัดเล็บเพื่อหล่อตอนแรกเตะเกลือแพ้แล้วก็เกลือเวดับบาจ้ะเนี่ยเนาะเตะเกลืออาเวน่าไม่ให้เปิดตาได้แค่คือเวดับบาเนาะมาซาเลนนี่จ้ะบาคาคือดอลเลอร์มีอู้ผาชาดอลเมอู้ล้อมีอู้วัตถุล้อต่อเมเกมีอู้ปลิดแท่เมเกมีอู้ล้อพี่เมเกอีคาดาโทรศัพท์เตเสียเจ1129มีวดาเลอร์การไฟฟ้าอัตพิตามาประการเล็กกว่าเชื่อบาคาคือเรื่องไฟฟ้าอัตพิตามาเนาะดินแนวโคเนแฮบอบบาคือดอปูแวร์มือกาพาตีดีเนาะบาคาคือเรื่องตะกุจโอเดียเลอร์เวคาเนเมวดาเลอร์บาคาคือตาพกขาเนาะตาพกขาเกยอีคาเนปราเลอร์หรือตาพกขาตาเนเอกุยและตาพกขาตาเนอาราเจาะดับเบิ้ลแวร์บาร์กาการเนหรือตาพกขาบาชาติสิญญาเกย์บาเนติสิญญาเกย์บาดิซอลเลอร์อัจจือเพื่อแหลมมีหล่อเลอร์ในเมตโตก่อนเลอร์มีอัฟวับคือบานาเมบาคาคือเลอร์ปากรดาอ่ะอีบันนาควา
ตาเสียดผ่านเนี่ยปุ่นหลอปุ่นเตมิดถอเล่นเนื้อเนื้อเบ็ดเนื้อโลนเนื้อจอเนี่ยดูดูชี้ชี้หนักเงินเนี่ยกว่าก็ผ่านไปบ่ะเมื่อวันดาเลอร์เราชอบดาเวเลอร์ตาพวกขาเล่นเต้นเนี่ยชอบเนี่ยท่าบ่ะเนาะดิซอลเลอร์สามียอมเมื่อช่วยเมื่อเนาะก็บ่ะปุ่นหลอเลอร์บ่ะตาชาเลอร์ปะก้อยดาโรคพิษสุนัขบ่ะเนาะอีกคันเนี่ยปฏิสิญญาบ่ะเมื่อช่วยเตดูเนี่ยจิ๋วเมื่อโตบ่ะและอาร์เกเลอร์อาปุ่นหลอปุ่นเตถอนักเงินดูดูชี้ชี้เนาะเลอร์อาบับคือบ่ะนะดูชี้หนักเงินเนี่ยปากกบัตรเลวก็สีสระเนาะตัวโคสิโลนั่นก็เลวก็สีสระเนี่ยเซคือหล่อเจลตาติแล้วก็แช่กระชอเนาะเซคือปุ่นหล่อและทีธรรมดาทีโลโลเนี่ยเซคือตาติแล้วก็แช่กระชอเลอปากกบัตรแอลกอฮอล์ตาไม่เอาเดือดชาหรือแอลกอฮอล์เสียจีเนาะมิดเขาคนในบ้านเนี่ยบัตรเลวก็สีสระเคล็ดเลี้ยวเนาะเลวแพ้เลือดตาติมีคินดีแค่เลวตาติแล้วคือนิสอลเลอปากเกลเลอจัสซี่กว่าเลือดก็สีสระก็บากมาดิเลที่จะเลบาชอท่าท่าราคาในล็อตตีแล้วก็ชอเนี่ยนะเนาะมีเวดาเลอร์ปฏิสิญญาบ่ะเมทรีแต่ดูเนี่ยมีปะบาตาชาติบ่ะบ่ะปะชอน่ะแกทาลีเนาะทรีดูเนาะเมตาพกคาร์มีเกได้จากเกเลอร์อมาบัดที่บัดโตบัดนั่นเนี่ยปะชอน่ะแกทาลีเนี่ยมันเลวก็สีสระเนี่ยอะไรเกเลอร์ปะเกอร์ปะเตเวดาปะก็บาชอได้วัคซีนเลอร์ป้องกันอากาศพิษสุนัขบ้าเมเกบัดทยักเมเกเนาะตาเสด็จผ่านเนี่ยอันนี้เนี่ยเปิดเฮตเตอร์คือเปิดพอแบบพอชั่วโมงเลยอาเกอร์แก็บหรือแก็บโหเลติเลอร์ดับเบิ้ลแวร์อาก่อตาตินี้ใหญ่เนี่ยจะเฮตเตอร์คือนำมุขอเตอร์มีเนี่ยบาค้าคือเลยบัตรประชารัฐอาเกอร์หมอคีมีเตอร์มีเนี่ยบาค้าคือเลยอาจจะมีบัตรประชารัฐจะแบบการเล่นประซับการเล่นหนีเปิดหอคือชีเดี๋ยวบาค้าได้บัตรประชารัฐเนี่ยบาเมลเลอร์บัตรประชารัฐก็บ่าวหมอเตอร์คานเนี่ยก็เนี่ยบัตรเจเลอร์ลุยปอเนาะตาตินี้ใหญ่ย่อเริ่มมือนี้มือซอดชิเซชิลุยชิแจดหมดเนี่ยคีราคาในบาค้าคือแล้วตาเต้ปุ่นหล่อปุ่นดอกคือนาบาค้าคือแล้วมุกโคจูบาปุ่นหล่อซาเต่ามูชอตอนแรกไอเต่ามูอันตาปุ่นหล่อซาที่โดกว่าตาหกคนล้อสุดรึเนาะเซอร์มีแต่มีเราบาค้าคือแล้วตาชุตาชาดิซอลเลอร์แฮปปี้ทอนแล้วตาพกค่ะเนาะตาพกค่ะอีคาเต้ไปดากว่าก็ผ่านปีน้อเจ๊จีบ้าแล้วยาชุยเอ๋บายาบล้อเจ๊เนาะจะแล้วดอยอินทนนท์เจ๊กว่าชุยแต่ดื้อเอาโอ้พี่แต่ตัวก็ประมาณเลยมาเก้าประชาตาอตาอจะเนี่ยเนาะจักว่าเด้ออาเกียก็เด้อที่ซ้อมไม่ปกติมออาจจะอเมสันาเด้อดูได้เห็นโอ้แฮปเปอร์เบื้อก็ย่อโอ้เด้ออังกลาไปซีเนาะพวกขอเดนเนี่ยมาจากตั้งหนึ่งว่ามุ่นนอใจว่าอันหนึ่งละชิกยังไงจักว่าอากูเฮชิกแกจักว่าได้บีบรู้ชิกแกเลยจะซัดมือวะเนาะนี่เราเนี่ยจะเชื่อใจซิกว่าจักว่ามอสก่อนตาเด้อประเลิกแกพยาบาลตาเตวดาเออเลชคอเลยนึกบัตรเละนึกบัตรเละช็อตไทยเตวดาแล้วชอบไปซีคอมันเลยมาเก็บบัตรชอเขาลุยบล้อเนี่ยหรือก็ได้เชื่อก็ตอบมุ่นเนาะการเล่นลุยเฉียนตาก็บากกว่าแช่ดิซอนลุยถ้าพกขาก็บากกว่าแช่ถ้าพกขาขี่เกจเจแฮทอกกว่าเลยอันแลอีบาประกาศเคินแลมาบัตรที่บัตรโต้บัตรประกาศเคินดันก็บากกว่าแช่ขี่เหมาะมีเวลาการเริ่มดิซอนเล่นอันแลมาบัตรที่บัตรโต้เวลาตระการนี่เนาะอันตาบัตรที่บัตรโดระการนี่เนาะเมชุยเอว่าเมพื้บ่าวเว่าเมตาพกขาเล่นนั่นเหลือพื้บ่าวข้ามาบัดที่บัดดตุลาปุ่นหล่อไม่ถออาเวเนอัตตาสุขสะคือโอร่าเมวดาเลอล้อตีเลอก็บัดและชอทาลี่เนี่ยบัดและอับลอดอไม่อุลก็เจอโคกลดลาบัดสั่วเมื่อหลุดเจร่าหมอดล้อแล้วคุณเลเวปูเนบัดสั่วเมื่อแล้วหลุดแล้วเจตลาดตลาดดอมเมื่อเนี่ยมาซาเล่นจ่ะหนอดินยาโคเนบัดกากาหรือตาพกขาตาเตสิญญาชั่วโมงล้อเลอเดออีนาเดอและชอทาดินนี่ล่ะบัดนั้นมีเจอๆบ่ะเนาะดินนี้ล่ะเนาะแต่ดินนี้ล่ะคะเนี่ยอเวนเนาะก็สั่วมืดหลุดเจตจักาบ่ะเนาะติบลอลอรอกว่าติบลอคิเมเซเมเนาะถอนลอเซบลอรีบลอดอเซมอะมาซาดินนี่เนาะดินยาโคนี่เดอแฮแต่คือปื้อพ่อไปพ่อลือตาพ่อขาแกตาละเกเอกวิตาพ่อขาแกตาละเกบาชาก็บักกว่าแชอคิเซเจเนาะแฮแต่คือดอปื้อเวเนาะ

그때리나깨무키키달러깨무레버리우타사비라라엘라퀴시지시뇨게도마라나다푸베다해토도토초파헤헤바깐나위티주안타지비지포게파오거제디서르나후타게조르베테신야고타테플로버도안타자니노테베다깨블루깨포게도마라게도깐나르ถ้าอาเตวดาเลอตะเลพัตติมุสโซยเนาะพัตติมุสโซอะอุลุมาทาเดเสดาคอตะชื่อต่อแค่ในโอเกตาบาเลเตชิคุนาทีนิโซเลเจเตสิญญากุนานี่เนาะแค่มาหาเนจะก็แปลกเราจะก็ลือใครตลาดเนาะเนวดาจอดอกคันนี่จะก็ลือแล้วกาเคยติดคือระบาดลิ้นเนตาเดนิยาอีจะเตะตาก็จอดที่โซเลบัตรการเลตเน่ก็หนาแล้วก็คอร์ดปลาอีบาดเข้มหาคอมือฮาร์ลอดก็หนาเสียจันนี่ตาก็จอดแล้วเก็บดูเก็บโผล่เก็บบลูเดบัตเต่ามูเกดอตาก็จอดเลยปัดดูว่าการตาพิตามาอุดอเจเนาะดินาโคนี่เดอเจอคือแฮปแปลกนะเข้มหาตลาดเนาะบัชาคือช็อตตอนแรกเลยหรือโพธาโพธคายีเลือกประกาศคืออุเวดะไม่ไม่เลิกก็คอเดนิยาจะก็แปลเลยพัตติมุสโซตันเนาะก็คนในบ้านในเลือกแค่มาหาคอเดอร์จะเกิดช็อตต์เลกเลอร์หรือโพธาโพลประกาศเคลื่อนหรือดอกดีแนวคนในเปิดจิบลิจิโพดับเบิลแวมือกับพัตตีก็การเลอร์เฮเกเน่ปุสก็ตินิยาอีเนาะแค่มาหาดิซอจะเตือนนะจะก็บัตรเลยตัวจะมาเจอตาพิตามาเลอร์ปราโต้หรือบ่าเนาะมือกับเวนนอมือกับมีเวนนอแล้วบอกก็เลยเวนนอกันเนาะเวนนอตการเดอร์เก็บการเลอร์นิสอเอกวีเลอร์วิทยุก็ลือหลอแต่ตอนยาอีเรโดมาเชเนาะเดอเฮเลตาเชก็ต่ออัตโตมูก็เตือนเปิดตามันหลอเปิดโคเปิดนานตาเตวดาเลอร์แลมาบุมาบาสกอเกียวเนาะเตวดาดินี่อ่ะเดอมอนโกชูดเลยเบมือซาพรีกอกะและก็หนาดอกกว่าตาสวีเลอร์เฮกิเฮบาหลอซาเลเมดลอยอัตตาดิซอเลเนเมโตกอตานาตัดลีที่โดกว่าตามีเกตัวก่อตาอุมูเลอร์ประกอบไปดาตาสุขศาเขาจะมีเกได้จากเกเฮกิเฮบาลอซาเลปราเลก็ขอตัวจนามาจนาในโอวดาโอโกดิเนาะมารีบาเลโชเดเจมาเดเจตาเสดผ่าอีกปูไปดาเนาะอ่ะเดตับลูเนาะ

เตโจโพเลปราสาททลอจง

chị con

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา
6: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลําและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4-7กรกฎาคมนี้
8: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลําประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม ขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
9: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวแบบเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: เออสุนค่า
1: ป๊อกว่า
0: เนื้อซอง
2: อุดูธมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้าหญิงเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ใน

0: แผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาวย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้าเยิงเฮาหอดสู่สุคติติกะเย็นเสกรรมติคาน้อนอ
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

บักสูงพี่น้องผู้งินถอมว่าเขาตั้งเซงค่ะคุกทุกจอมกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ดีห้องบ่อยเซงสวัสดิ์เก่งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดเท่ากี่เหล่าเฮิร์สค่ะเมื่อในคุกทุกจอมพี่น้องเขาเซถึงมาในวันเสาร์ที่4เหลือนทวนเจ็ดสองแห่งไปสาวหกค่ะเป็นเหลือนเป็ดรองหาคำคุกทุกจอมกันเดี๋ยวไหนตั้งเขาหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อไอเซ่พ่อแม่พี่น้องเขาค่ะอ้อ

ลยมาอยู่เป็นอ้อยกออ้อยเซกันที่ในเมื่อในก็สำเป็นวันเสาร์เซเลที่ทางเฮียนไว้เกี่ยวกับไปลองเพลงความปานเก่ายินเมียงจู้ถึงบอกแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันอยู่ที่ในในค่ะสังว่ามีลองของคำเซอร์ใครเตรียมผืนลิกมาส่งมาหาเฮาคาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49ประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะออโยกอกับสืบมาเลยดี0538191104ค่ะเฮาคาเดปืนบ่อยเสียงดังอมลมอ่ำก้าปืนปล่อยเสียงดังเว็บไซต์นะคะที่ regentree.prd.go.th/เก้งใหม่/ในค่ะยกอถอมในดัง Facebook เฮาค่ะตีแตงโม MKN นะคะเอาเพราะว่าเป็นข้าวย่ําอันเนาะค่ะดูตั้นเนี่ยก็เตมาไลฟ์ปันพี่น้องเขาเลยด้วยถอมซ่อมกันอันปิ้นอยู่สร้างนั่นเป็นไว้ซึ่งฮือในอยู่ค่ะเฮาค่ะครบทบซ่อมกันเซออนกันกว่าหรือเฮือหรือใส่โจแก๊บกําจ่องขึ้นมาอุบอู้กันแข็งค่ะ

เฮาค่าเลยลือฮือลือซะถ่อมด้วยเพลงความกันเหี่ยวสีในวันมื้อในก็ฝากฟังไว้ปันเกี่ยวกับไปลองลองอยู่ดันเซานาเฮือนตาเยให้ปอหลอดเพลองเพลเข็นเพลสภาวะเพลยาผินยามะเพลยาเมากำเพลการต่อการร้องกูเพลเพลนั่นเคียนต่อไกลหางมันสีกำสังว่าหบชบเพลเหี่ยวในซึ้งตีไรเฮ็ดซึ้งหือแต่ได้เงื่องเวแต่ได้ออกไปแปดลองอันอําดีเซอร์นั่นแน่นอยู่ที่แห่งเสือเขาขาทั้งหมดทั้งเสียงสีย้อนเป็นแห่งเสือปั่นพี่น้องเขากูก่อกูก้นเฮาคัดเสือออกป่นแปดลองหยาบขันเสือทุกหยาบกันกูก่อกูก้นเนี่ยค่ะเยาะก็วันเฮาเมืองเฮาเนี่ยนั่นลองอย่าเมากับก่อนนําหลึงขึ้นเนี่ยเพียวจักปันกันหลายๆก็บ่ใครแล้วนี่ก็บ่เหมือนเหมือนเพิ่นได้จักปันเฮาค่ะหึงมาเพิ่นก็ให้เฮาค่ะติดจับว่ามันก็ติดจ้อยติใครก็เสื้อหังกุ้ยนั่นก็ติเฮ็ดให้ออกออกเฮาค่ะนึกปิงยาออกเฮาค่ะติถือลองวนกว้างเฮาค่ะก็ติยบย่อมกว่าลองเฮ็ดลองซาวค่ะก็ยบย่อมนี่ก็เป็นอันเพิ่นตึกเอาเฮาค่ะลอยๆจังหนังนั้นให้ออกไกลห่างมันสิกำนี่ค่ะกวนดีก็จังเป็นกวนให้กว่าว่าจังหนังไหนค่ะอ้อเนี่ยก็เพราะว่ามือเฮาค่ะมีอยู่เสียตาเพราะว่าเฮาค่ะติดจับมันนําป่นที่ไหนเพียงในจังเป็นก้นกอดพันตอบ่เป็นก้นทุกอยากพันใส่ก้นย้อนเนี่ยก็บ่ตึกก็มันจังหมึกก็เฮ็ดหายหลายลองหลายอันมันกว่าอย่าเอาเซนออกๆเฮาค่ะรู้เหลียวเสอํากาจังเฮ็ดแล้วค่ะผิดแผกกันผิดเป้าหมายกันและถึงที่ห้าวเฮียงมาเนี่ยเอามีดถือเปิ้น5ผืดถือดูเจ้าเก่า5เฮ็ดหายเปิ้นเฮ็ดหายดูเจ้าเก่าจังได๋ตอบ่เอาถึงอสักสายใจก็เป็นไรอันให้ฝากฟังไว้ปันจ้อมแน่ค่ะหรือเฮือใส่กันเที่ยงก่อนจังขึ้นอุบโอกันเที่ยงค่ะ

เหมือนสงเขาพี่น้องพุงยินถ่อมออมลมผู้จมซื้อปันแหงฟิงแงเฮาเขาดีคะวันเมื่อไหนเฮาคาเขาพี่น้องไล่ขับแฮนจึงอันในชื่อว่าอ้ายแป้งในคะเมืองกวนหลวงเฮาในก็มีพี่นอกพี่ในนำนะพี่ตั้งนอกในเฮาจังฮู้จักมันจังหันตัวมันเสยังจังตันเฮกังมันเลยอยู่คะพี่หมังจ้าซ้ํามันเพ้อภายอ่อนๆเสซ้ําหมอย่าตัวย่าใจเฮายังย่าปลากวนหิมหอมในแหละลีโกเตเตคะเนาะมันนังว่าพี่อย่าเมากําอันมาย่าเก่าเนอตงหมู่กวนใต้เฮาเขาวันเมื่อไหนคะเฮาชื่อมันมือเรียกแต่ข้องว่าใจแป้งในคะว่าเพื่อมันเปลี่ยนเมาซีกมาไล่ภาคหญ้าอุ้ยก็ผิดแหละมันไล่จับยามาไล่จับปลาโรกาเสเปิ้นจังแม่ห้องชื่อมันว่าไอ้แป้งในคะว่าก็มันยอมแป้งแป้งเสแหละเปิ้นวันตายขันจะอยู่ที่เนอสิ่งปอเฒ่าเขานั่นอยู่คะ

0: mother!
1: เราอิ่มมามาเราอิ่มแหละไอ้เป็งต้องมายาทางเย้าย่อเงินซื้อยาปันมันก็เก่ามีเย้ายังอ่าเนาะหมดเก่าไปมานะมีหลานก็เหมือนเปิ้นมึงคนไหนก็อิ่มนะก็อิ่มนะ
2: ว้า
1: เฮ้ยยี่หมวยอะไรอ๋อล้อผัดวันเขาก่อนสมบัติมีหลายปีเยี่ยวไง
2: นี่เขาห้างฟ้าลาหลายสู้เทปมาตันตันปุ่นนายเขาขอข้าอ้อจะตั้งจองอยู่เพื่อนค่ะแน่ ใครยังเอาของฝังมาตันปันมันค่ะเ
1: ออต้องไอ้แป้งเตะอ่ำขลาดเยาว่ายิ่งหมวยออกเมืองเป็ดมอกสองปีมันใจก็กว่าคุดสังว่าแฮ
2: ะ
1: เ
2: พื่อนนั่นค่ะแน
1: ่ถ้านายสูตรเลยขายกล้วยงานเขาโตหนึ่งเซฟปันมันกว่าก่อนเออคือมอกปีปลายไหนซับยาเห็บปอกมาเฮือนเยาวยอมแปลงแสงให้เพื่อก่อมห้องมันสายแปลงเป็นไอ้แปลงเยาวะเมื่อเลี้ยวในเป็นไอ้แปลงเยาวะ
2: ยิ่งใจมีซ้ำเต้ๆค่ะก้อยกาก้นจับยาเขาในเพราะห้องหมอปันแห้งใจเขาเซห้องก่อนย่อยาปันในยินมันตอนไรอยู่คาลูมันอยู่ไรคาลาเมื่อเลี้ยว
1: อยู่ที่สิงหลังเฮือนเอานั่นนะเฮ้ยยิ่งใหญ่นักกว่ากำหนึ่งในกำหนึ่งบุคลานในทางอันหนึ่งไอ้แปลงในยังกว่าซับโลกกับสังมาในกลุ่มหูเยี่ยมแค่นเลยนะนะคนวานเขาอ่อนกันโกปดแต่ให้น้องมีเพื่อเยี่ยงเขาก็เอามันก่อไว้ที่สิงแฮยังเขาเล่งน้ำมันอยู่กูวันแล้วเปิดไปวันตายมันก็อย่างนี
2: ้คนเขาในวันหนึ่งเจ้าตักแต่เลตายอยู่ในยิ้มหูอยู่ค่ะอ้อก้อยกาอย่าไปให้เลยจะเสียงลูกเสตายกว่านั่นยังแค้นมือพยายามเล่นก่อกันมาเจ็มเลี้ยงนั่นมันเป็นก้นลักแหลมค่ะหลงได้ยิงยังอ้ามอยู่ว่ามันเฮ็ดถือกว่าเป็นไรจังไหนคะเนาะ
1: เออคนรักก่อนจังเป็นไรว่าปุ่งหน้าก่อนจังหายเออหลานยิงว่า
3: พี่น้องเฮาเขาตีค่ะตีไอเป็นเฮากะจับยามาตีเมืองเสียงแรงอันว่าไหนเป็นตีซื้อลือหลังในเมืองเฮาตีหนึ่งคายเอาเมื่อแสงไปออกแต่ก้นวันก้นสวนเขาก็อยู่ลีกินวันเหตุการให้การหน้ากัดกัดเย็นเย็นอัมมีเพเขียนสั่งเพื่อว่าจื้อเสียงหลังกอบแสงออกเย้าไหนก็ก้นดีก้นให้หลายวันหลายเมืองอ่อนกันมาหาเหตุกินกันตีหาเงินง่ายแลนั่งยิ่งขายโตก็เหลิงยาฝิ่นยามากก็เหลิงก้นเบิกก็น้ำก้นขี้ยาแลก้นโจรก้อนน้ำเทินเคอเผอไม่แลสายน้ำสายลินก็ไหลลู่แล้วกว่ากอบการป้ายมักมีก้นปานใหม่เข้าใจค่าหือหลา
1: วันตั้งก่อเข้าต้นยำหันแลแต่ให้ถือก่ออ่ำหู้นั่นยิง
2: น้าเฮือนไผก็อย่าไผก็คือกะใครๆก้นได้เฮือนเฮาสิก็ก็จับยาเพนกินยามากค่ะล่ะเนาะก้อยกะป้อเลยเป็นมายาลูกเหลือเสดุ่มหน้าปันแห้งกันใจตัดตอนปันยินยามันเจอไหนคือกะจังให้ถือค่ะล่ะผู้พ่อก
1: ่อไปเสลือเฮาก็มีหลานก็ในก้อยเฮาก็ฮักมันแค่นะกบนายสู่อ่ำมอฮักลูกปอนใกล้ซ่อมใส่มาเสมเล็กและไอ้เป็งเฮาเลยผิดตั้งกว่าก็ว่าตัดเตลุ่มหน้าหลานขี้ยาแต่เฮาก็กันกบหนังเก่ามันหนังง่ายๆนะมันหนังง่ายๆล้านว่า
2: บัวก็ต้องเอาปุ่นแปดขาในสำเนียงแค่หนาค่ะอ้อพอแต่จังตายจ้าตายพานหื้อจังเป็นคิดลักก้นจนหื้อแผ่มจังว่าพอเขาหมดด้วยทิ้งเขาเสียเขาเตะจังขึ้นเป็นก้นดีมากหนังเก่าอ้อปู่
1: ฮันนาหลันสุดแต่ลิกก็อ่ำมอเมืองก็อ่ำยำออกเท่าก็เท่ามากูเมื่อกูวันเหลือเสกันมากินยังต้องเขาคือกามีทั้งหูกว้างใหญ่ละก็ลานในกันไล่มันก็อยู่แค่เขาเต็มมีทั้งใส่อุ่นมาอีกหนึ่งล้านว่า
2: อ๋อก็ปันแห้งในมันหลำลองตากล้นจับยาเขาเสียเป็นขายาวมันหนังพ่อแม่ปันแห้งลูกขี้ยาแลสังมอซอนปันแห้งลูกเห็นพี่ตั้งกว่าแลสังป
1: ุ๋
2: ยปันแห้งก้นวานเขาให้หมอมุ่นเมฆกันขึ้นใหญ่แลสังมันหลำลองแต่เขา
1: วันนั้นฮะ
2: สังว่าก้นในขึ้นเขาเขาเสียก็ขอและจับยากว่าในจึงอันตั้งสุดแต่หลวงไรมีตั้งใส่ใจเนื้อเขานั่นค่ะอ้อ
1: ใส่ได้นะ
2: ใจอ้อยิ่งใครว่าแต่อย่าไปปุ่นแปดเขาอย่าป้องละจิ้นเนื้อเขานั่นค่ะอ้อ
1: เออ
2: แทงคอหนึ่งซ้ำ หนูเลยเก็บไว้ปันลองลูกหลับเขานั่นค่ะว่าเพราะเขาอ๋อมให้ห่มปันเสลีเขาในเขาก็จะเรียกเขาอ
1: ้อ
2: หรือนั่นสำหรับมาว่านเสลาจาปันแห้งเขา
1: อ้
2: อสำหรับสร้างแรงจากเพนีปันอันดีอันจ้าในค่ะนะหลบวางแรงในตั้งข้องคำเขาเสให้เขาป้อมมีแห้งพูดไม่ขึ้นนั่นค่ะอ้อเพราะเขาหยุ่มยำเนื้อนำใจเข้าไหนวันหนึ่งมาเขาก็เตะฮัดหยุ่มยำเข้ามาเตะใครเปิดใจแต่ยินยาตาเป็นขึ้นก้นหลีมากค่ะ
1: สังมันเป็นก้นหลีแต่ยิ่งมวยยิ่งเตะมาเป็นหลานป้าเขาเสียมไรยาวเนาะเมื่อแล้วจัง
2: ปูปูปูให้อย่าไปฮัดเจ้านั้นค่ะหรอเอาแต่เราใส่ใจเอ็นนึงค่ะแลอันลำลองใส่เพื่อนแต่เขาหลวมเราว่านปันตั้งใจมันค่ะอย่าไปโกเขาอย่าไปอีย่างเขาเมื่อหนังปูเขาเขาแลก้นวานเขาอําไรเห็นหูมาในดีเซไพก็ป้อมฮักกว่ากล้องกว่ากายมันหนังไปถูกไล่มันค่ะปัว
1: หนังคือก้นวานเขาเตะหูปองใสให้ถูกไล่มันนั่นอันยิ่งไรกว่าเห็นหูมาเซนั่นนี่ขึ้นสุดเป็นเพย์ปันก้นวานเขาลานว่า
2: อ๋ออย่าไปแม่ใจค่ะยิ่งแต่ขึ้นใจแถมปันก้นวานก้นสวนห้าอยู่ค่ะก้อยอ๋อพอไหนยิ่งแต่กว่าทบโตใจเปี้ยงใส่กว่าปันแห้งกำหนึ่งก่อนค่ะนะ
3: พุงยิ้นถ่อมออมร่วมใต้เฮาเขาอยิ่งหมวยแลใจแป้งในยามเป็นจู้หักกันมาเสียมเล็กยาวยิ่งหมวยซ้ำออกกว่าหาเหตุการณ์ที่เก่งใหม่แลค้าไล่ปันกว้ามมันกันไว้ว่าแทง3ปีข้าวเหลือนเจงบอกก่อนกี่มาปีตั้งน้องเตะขึ้นมาควายกันขึ้นตีวานพ้อยหุ้งในข้าวาย่ามมือเหลียวเจิ้งหักขาในเป็นเจิ้งหักมองเจอกว่าโหนหนึ่งเยาน้องปอกขึ้นมาก็ซ้ายอ่ำจังเอาหมอกก่อนเปิดหับตอนไรน้องยุ่มเนปีอยู่ก็ปีอ่ำจังมึนตามาด้วยน้องขึ้นไรกอบไอเปียงซ้ำป้อเจอขาดกว่านั่นค่ะเยา้ายิ่งหมวยแต่กอดตัวตายไส้เป็นสีให้อยู่แต่ซึ่งยอกอ่อนเขานั่นอยู่

เอ๋ยลงมาจุดพี่เอาหนาวันเมื่อไหนเป็นวันท้าพี่เรียนหน่อยคิงความกันด้วยขอบคุณสามพี่เอารู้จึงพี่ว่าอันคัดใจหาเงินไปกบกูช่องหน่อยเดี๋ยวอันกินน้ำหอมตับอันกินข้าวหอมมุกอันอยู่หอมหอมเหนียวอันมีลูกเต็มวันหลานเต็มมังชอบกันในข้าวหลากำไหนไว้น้องก็เหลวมากกว่าเป็นเจ้าเจ้าอย่างน้องพี่เอ๋ยมาเป็นถึงเป็นหมาได้คุณสีไม่สินอยู่นั้นถ้าบิดบังในความตั้งหนูกันเป็นหมาบอกหนึ่งข้าวหลาอย่ากูสอนนั่นเสียพอเป็นไรเมื่อถึงฟูงฟ้ามักมีอันดังนั่งเลยก็เมื่อไปนั่งทางบรรดาของมูสุลักมันได้นั่นพี่ไอ้พี่เมื่อก่อนเลยก็เมื่อไรนะ

0: เป็นจังหักมองเจออันนี้มาเนอเมืองกวนเฮาในปอกหนึ่งใครเอาไอแปลงไล่ผัดปูมันนายมันแลจู่หักมันสีไล่หายลายกว่าในเมืองในสีตาก็เพยาเมากำเตยังไปหายลายคาหลงซ้ำเตเป็นปุ่นพรเผอคาลาเป็นปุ่นพรเฮาห้าเขาโหลห้มมือกันแกดเคปันคาเออป้อเฮาอ่ำพร้อมห่มกันไว้ไว้ไหนตั้งหักเหมาสาวใต้เฮาเขาหมื่นเฮงล้านแสนก็ผู้เตะไรเย็นเป็นจังหักมองเจอหนังไอแปลงแลยิ่งมวยเขาคาอ้อ
1: มาอือสูงค่ะ

0: ก็ตีตวงปะเนาเจ้าว่าน้องพี่ยอมเตรียมฐานะฐานโอที่อยู่ตรงร้อยปีเศร้าแล้วก็ปล่อยเรียงปวงสมสักพอกันปล่อยหันหูจักเงี้ยวไปวันตาที่กินที่เศร้าก็ที่เราโคทางสวัสดีเอาเพียก็อยู่กูกำยำอยู่กูขอลูกก็เจ้ากำยำนางสางเจียงช่วงเมืองเป็นเจดวงยานตอนเปิดเฮาเป่ากุ๊กเออเทียป่อมาบ้านสาวน้องขึ้นจองขึ้นถามในน้องเจ้ยามาจอดเจ้าเดียวในละวันที่ต่างก็ร้องลันจันหมอกอวบย่าต่างใครแหลกลายที่ในนางน้องขึ้นกินถามที่ได้ทางฝันช่วงที่กิจเตือนช่วงเมืองน้ำคำเนี่ยเอื้องเจ้าลิ้นจนปัดยานเนในสองอันอันตะเลดที่รถกลางหายยัดยางทางพี่ปันสามในยามเจอเดี๋ยวในป้อครึ่งพี่อริที่ยังอันสังฟังสวัสดีมันอันตะเลียมได้มาที่กินคว่างว่ากูลองลองสิ่งว่ายังเลยจริงขวายันเปิงไว้กาพาคุกเกอเทียป้อมาบ้านเออพี่ป้อเลยเลยยานเทียนอนห้องสวัสดีรุ่นน้อลืมลินที่จังเมื่องานน้อเศร้าเลยคำแล้วน้อจออำที่นี้เครื่องเพอันแต่เปลืองละลายสังมาวิการแนวที่ในก็ปรากฏที่นี้ลองพิมพ์สังอันน้องหน้าซ้ำเดียวจอน้องส่องแลนอยู่ปล่อยกินสาวาอาณากันกลางที่นังว่าคือลาเนเซค่ากันยานลิ้นในความสูงเจรานังเอปีสองไรอยู่ปยอกันสินีตังเนตุสอนน้อยยิ่งที่ก็อยู่ดีกินวันก็เห็นในแค่นี้ที่กลางสร้างลังก็กัดกลางอาขวาพีคำนั้นคือแคมอยู่หนึ่งแล้วน้อยยิ่งว่าไปป้อนจังไม่ตังอันไหนเจ้ามันนามาจำเจนาเมตามาจังป้อตะสิกยิกจือจอยาสว่างสูเมยามในในล้อนางเหลือติเคียนจะมีอยู่ติเคียงพระเสียงทำเสตัวสว่างดีก็เปิดเขาเปลี่ยนลูกเมก็กำย่อลูกโป้ก็กำเจว่ากำเสรีตวงปะตังข้างอยู่ทางเวียงน้ำคำในที่ไปขึ้นยานดีตอนตั้งเราจำเปิดตังเมาขอร้องพี่มันมันขึ้นยานนี้ในเมืองไก่ดูนอน้องสวัสดีพี่เจ้าเล็กๆที่นาเมียกวนก็เท่าหน้าพระกานามีต่างปันจิตใจเลี้ยงเงินหน้าถึงที่มุ่งใหญ่ชุ่มขึ้นมาเช่นหนึ่งมาปะเนาแข็งกวนก็เท่าต่างปันจิตใจยืนดีที่จะมุ่งเอ่ยสูงขึ้นมาแข่งหนึ่งจกครึ่งต่างก้นมาตาดอสองก้อนแล้วในก้นเท้าอาเมื่อเขียนควายล้นเอาก้อนทางใจที่เมื่อเขาทำชาสมากลางวังช่วงสูงยานอนั่งก็ถึงที่พี่จะมุ่งใหม่ใหญ่มาใช้ตรานอัดหนึ่งสองปอนพี่กันนั้นพักอาเสียต่อจนจะมีมุนขึ้นในเมนาเมตังปันทางโซก็พี่จอดจอดจอดจอดเลยก็ยามาจอดตัวเดียวในที่ก็ละลานจันเนียงฮะเรียงดันตานยาปุ่นฟันจันสุยานอสองฟอนล้างผางใส่สั้นจันเที่ยวเราหนึ่งนอนนักวันที่ทำนอสองอันฟังใส่เตียวปันนี้ก็แคบไข่ใส่นอยุ่มลอยวันฟังต่อเออพี่ต้องขอร้องกันนอนนองน้องอาบนั้นก็น่าติดใจเลยเขาเป็นห้างตาเราช่างเลยเตียวห้างหลันลุดมองกองเตียวเร็วไปต่างนี่อำนาจห้างอยู่วิโยกอย่างไรลูกหญิงก็เป็นไรยานนี่ในน้องปออันจะน้อยที่ตังละใจปิติรับดองยานปันปิติรับยังเสียงยาดาวันปุ่นพันจันสุนอนุมันตักป้าดินปังเสียงน้องทำตีกวนล้อเป่าคุกเอะเทียปอมาบานสาวน้องต้องพอความกันน้าน้องสวายามา 着这样那里把点当啊的可点没个本北来打那也他本北来接你讲的唐子可变你啦算看两想你们不了这样被你过的心就不要可变的给我能困过了能杀路可贪不拉包门过手前咱们不应养着了你好比养的草有把拉一下就把关更新不能输要弄弄弄那晚的把我们该办的米丢这咋光算着呢也还能来撇那个你莫存着呢你干呢俺的楼地把浪撇那撇在地上奔吧本不啊有啦那暖暖暖想到应第二颗撇那第二个没数他撇那颗牙哭人惨有那长多暖暖暖撇那光光他爬大军但我妈暖草没门呀那暖暖
1: เขาย้ำสำมวดจำเสียงจะย้อนผัดยันพี่น้องเขามือก่อนจงขึ้นหบทบกันเที่ยงตีห้องไปเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์นะคะโดนแต่วันเมื่อในเขาโมขาวนุ่นจะย้อนผัดยันมือก่อนจงขึ้นหบทบกันย้อนสู้ให้อยู่ลีกินวันกันค่ะเหมือซุ้งค่ะ

0: เดี๋ยวทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
6: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วน คดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: พ่อว่า
1: เนื้อซอง
3: โอ้ดูทำไม

0: สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าเบียวเบียวเนี่ยละหุยาเตียเลเล่ถ้าตาอุยอยาเบียวคอโลละเซจ้าเลียวไรกาอบูดะเจ้าคอโลหายูลาบิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชเบียวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อเจ้าเกือบตีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอคือละหุข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานละหุข้อป้อเชเซมานักบูเมริโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิอ้อยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิลิงาคือละหุข้อรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจึงแกติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

Olas na ve anata ka sopo socho ha sapfo tola ga vi yo ba tho tha ye le olas anata te ni le ha sa la pe vi yo le olas na ve ole mu te khe ga vi tho mo ni le gu pe kho olas tha chi ba la le atana ma ve o khu tha ye le chi ba la ga vi yo a kho che le chi ba ve ka olas pe pa ve ka เพื่ออยู่เจจัดกึ่งนับเตเสเสศูนย์สปสชเขตเจใหม่ศูนย์งาเสนิฮิงาเสงางาศูนย์ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสิอานาพ่อเวเตเสนิเสถะยาเอเตเลชโมติกาลิลิจัดเพื่ออยู่เจแม่

Ở bộ đã ra video, dạ nhìn là có tế bỏ cho cả. Đã ra video nhỏ ya chờ khó lô ngã hư tế bỏ của gặp mì là lẽ. Chờ bá, ủ bá lù chê tả video nhìn ra hủy ya tế bỏ kèo. Tế ghê, rai cả ở bộ đã ra khó lô ngã hư gặp phu gặp mô đã lê ổ khó. Gặp có cả đặc kê chê vi thạp bà tớ. Ở lọ bởi lẻ tế, gà lì lì thạ tạ ưu yọ ya video khó lô. Là xe chá lèo, rai cả ở bộ đã ra khó lô hạ yu la video mẹ. ฮาวิอวิอนี่แล้วหุยยาค่ะพ่อเชพ่อรสชาตาเวค่ะคิเพเชเลเตกาเลเลทอกะจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอเลนะจะได้เจอกันงาคือไทยมิงก็คอลแลมุยิคือออยาเพเวทปาตองาคือเตกาเลเลกามุยิใส่มาคัสปอตลาเวอานาอากอติพัทะนี่คือต่อดะเลอปูกากากิตูเตกาเลเลทอกะอชิยอตูยอยากาทะกะเดนหาซาดะกิสิแม่อลากเชสาจอซาปูวิออเจติผาชอแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิลอกแวมเนคือออตูเนคือกะจาเลกาติยูเวติคาเจติจอวิจิแมเจราปตองาฮึติกาเลเลกะเชสาจอซาปูตูออโปอาชิยอตูยอยะกะทะคะเดนิหาซาดักอิสิแมมและยันยิเวอยาแลเจติซอคอโลกาสปึกขอนีเตปอกอกะมีลาเปยะนี่แลสหปาจุไรหปาอคโลกาหปาสุออนีกับวิโยยะนี่แลฟันแพวิโลแมและจะขอทอกันนี่ฮีนี่ชุขอขอมขอหาวิโยวิโยเนี่ยละหุยะติพาวสุปเตนีตาเลสุปสุนทักกายเลเตนีเลเลงาหุระหุขอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกไปเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพอAM ที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สต์ได้ไลฟ์พอเบื่ออะไรกันยี่พ่อได้พ่อแล Facebook Fanpage สบท.เชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อและงาออโต้เวเลงงาออโต้เว TikTok นะคะโบช็อปเป้ากาไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยแม่อวิยาเนี่ยลาหุยาติพาลุลาและกากากาหมอปุวิลโกช็อปเป้าอุปาโลเวอช็อปปาติพาทากะแปปิไกแปวิยอมและอย่างนี้ไรกาอบุดะเจ้าคอลโลต่อเป้าเชวิงาออโต้แลนะคะโบแพวิโยและจะได้คืนหนูกากาเชวิออกข้อเชลแงาฮือออกข้อตอกอตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ออกคโลเวออกคอตอกือซานาแพวิโยและยันยิมลากอวิออยากะยูเวลาตาวิซาตาติพาไลลอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้คือออลอเปิงงาฮือติเกยูเวลาแลกาดะเจดะกิตุเวสาตาแลยะนิงาฮุมเมียวคโลแพกิเชเวออเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจาดะเวสาตาออลอติภัทธะออลองาฮือติเกยิเวลาและกาดะเจดะกิตุโยแมจีจาปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยุคือสาตาติภาปิกาลาเวแลงาฮือไทมิงกอคโลกะยะนิตาและฮาปาสุขอนิคะไกกูให้และฟาตะกูเวลอแมลิงาฮือไทมิงกอคโลคาพ่อเชพ่อโลกะมุยลุลาและลามาจากิตุโยเจเตกาติติมุยลามาจากิตุโยลามาจากอติเตผอคโลลาจลาฮาแพตอลาปุเวให้ปุขอวิกะลุลุลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุโยเจเวจะได้ผาถาสติตาและฝะเจฮูลุฮาลุเพลาวิโยเลมุยลาจาลาโกอวิอันเนลาหุยาติกาเลเลกาสาตาติผาคาเดพอหายูเลดามีมีจอเตอามีกูเอเวน่าลิงาสาบอจิมิทิจะเขวิเตผากายากาคอเลอาจจะเลกากูฟาเตอวิโยเลอโลโกมุยลาจาลาโกอิกาทูเวมาโกอิกาลูลุลาเลวิจาเวเกมากาลาโกเลเนคือมางามุเจตัวอปูน่าลิกูแฮกูกาวินาเลกูแฮวิเลดาวิแมลีติจเลเลกามาเพลาวิโลโกกาลือเลกาดาวินายากากาเพปุวิโลโกกาเนคือมางามุเจตัวอปูฟาตากูลากาวิโยลีลือเลกามีจอซาชุคอตาดามีเลแบทาลีสะตุเวเตพาคาเดกูแตะเลมุยิคอยาเชอคโลลีออลโกมาดอมากาวิโอเจเตพาละจลาฮามุยิคอยาคโลจะเพลาปื้เวทปาตอฟาวิเลเลเพลาปื้คโนกะกูยาเกเลดาให้แม่เลเฮโกเตกาลีเลกาคาเดฟาตะแมเฮโกเจเตปอเลงาฮือไทมิกอคโลจีจอปากรมตุนิยมวิทยาพอยูฮือซาตา
พี่กาลาเลอสติพี่ลาวิเลมูฮามูยิลูชริคือลาเชเวชเลลิไมสักวิจิโกมาเลเฮกอลาตุเวเปเซมูยิญาญโกเลคอชเปเซตาเลฮีชเปเซคากายวิจิเมมาวิเมลิมูยิลามาเวเลคอชเปเซตาเลฮีชเปเซคากายลาเกตุโกเวลอเลเฮกอญาญิเซลิงาคือแทมมยอนาติตอพอยานิไคไกเลมูนามูนาโกซานาจาชมอติผักแค่ก็หมอก็มาเลยมูนาลาโกซานาวิเจเรียกก็ยันยิ่งอ่ะคือลาหุยะเชกอเตียวคอลุขักให้แผ่เชเลยนะเลยแผ่เชวิออลอสาตากาอยู่เวลาเลติแกก็ดะเจดักให้แผ่วิยอยะก็ยันยิ่งวิออยะเลยเรียกอ่ะคือแทมเมียวนาติตอพอกามูยีจอมาลอแมเตฮาวิออคอลุสุชเปเซเคเบฮุตาวิเจสุชเปเซมูยีเบฮุตาวิออติเตผาคอลุมูยีลามาจักให้ตุเวแลจังหวะเมฮอซอจีใหม่จีให้พะเยาจังหวัดน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและจังหวัดอุตรดิตถ์พ่อขาไก่จีแม่เลยแทงเหมียวนาติต่อพอที่ชะได้เผาคอลุฮาปัสออนตาเลคอนิเวียวยาเฉาคอลุแลติกาติเตียวคอลุมุยกะหลามาจากิติโยเจภาคอีสานพอกะสุชเปอร์เซไทยมิงกอก็จะติต่อขอชเปอร์เซมุนิต่อพอสุชเปอร์เซไทยมิงกอฮอติต่อขอชเปอร์เซแต่ละยันยิ่งกุฏิพอกะโจมาโรแมเลียมุยติฮาเวียสุชเปอร์เซเคแต่กาตาวิเจลิเฉากุฏิพอเวนะเลยแล้วก็อย่าเสท่างะก็ไปเปิดเล่มหอมวิญรู้พายุไมสักก็เวชแม่อามาเตและไมสักแม่เวแลเรียกให้ก็มหอมวิญชะงะคือไทยมีกะเมื่อรู้ลาเวลาค่ะให้ต่อแฮเวเลก็ก็เลยมหอมวิญชะได้ดีแลเรียกญาณิเวทยาทางะคือไทยมีกะตกเทียมะหือลาเจยะคามวิญมหอมวิญรู้พายุชเวลเล่เมื่อแกวิออกคาชอนัวให้ปั๊มมีพ่อรวยวิเจก็มาให้ปั๊มมีพ่อมูหอมูยิรุชได้ดีเทียฮือไอตุโยนะยาข้างอ่ะคือให้มีกือพ่อชอเมตุเจโจอาวิเจยาข้าเท่ากาเล่มูยีไทมเหมียวนะติดต่อพ่อมาโกภาอีสานไทมีกอก็จะติดต่อมูยีต่อพ่อแล้วฮอพ่อขาแกมูยีลามาจากไอตุโกวิโยเฮกว่ามาติเล่เล่มูหอมูยิรุไม้สักเมวิเล่ก็โกเล่ลากอข้าจะเคจิแม่เล่ไม้สักก็เวชเล่มหาสมุทรแปซิฟิกเลยแฮปปมีราชหือมุนีมุนีไก่พ่อแพะแล้วราชหือแฮปปมีฮอติต่อพ่อมือเหววิเจใครจะแล้วมหามุยชะได้ดีแลเลยแฮปปแฮปปมีแล้วกัมพูชามีอจอราชหือพ่อแพะตอลาเวทปาตอกัมพูชาเขเป่าลุลาและเหลกบูชาเวตอคอเยเลแมวิเจไมสักก็เวชเลกบูชาตอคอแผ่วิเจกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อก็เวนะเหลมหอมหยิรุติผาชอคาเตมมีแผ่กูติมมีเฉลตอคอเยเลอเมกาเมปิวิเจงาคือไทมิกอแผ่วิลโกเลพายุพายุดริปิชามาโกมาไม่กับพายุโซร้อนเลขานุนเตือเมเวลเลยเอแตงกวากับเมเวลิชกงอ่ะคือแทงเหมียววินาเลยแทงเหมียวแผ่ตอลาโกไทคอกับเมเวเลยอยากค่ะชะได้ปอมหอมอยู่รู้พายุโซร้อนเลไม้สักเฉลลี่นัวนัวเลยนัวกัมพูชาลีกัมพูชามีเจ้าพ่อเพวิทปาโตเรียกบูชาเวตอคอเยและเมตาวิเจเรียกว่าไงคือไทมิงกอคอโลกาไลพอกะคือลาติโยนาเรียกไทมุเนียเทียมือคือลาวิมาเฮโกกาเรียกไงคือไทมุเนียไลพอเจาะคือลาวิโยเรียกชะกามูฮามูยิรู้แผลักเกอออกคานาเรียกไอโกนิเวติยาธาไลพอกะกูเฮกูฟาตะโกวิโยยาโกงาคือจาวะจิมายอคอโลเรียกจาวะจิมายอคอโลกาลาจระฮาแผลโตและต่อดาเลฝาพ่อกติปาติผาโกเวนาเลียงาคือจาวาจิเมียวคอลุเชวิชติผากับหอมูยิรู้ไมสักโกเวชากูเฮเลฝาตะเจเลียวลอกวอมหอมูยิรู้ไมสักชเวแรงงาคือแทงมียอนาติต่อพ่ออเมตุเจาะคืออลาโกกาเลียลามาจากิตุเวทปาตอลาจลาฮัตแผ่ตอลาเวให้ปุขอวิกาลูลูลาอีกาถูเวมีปะเวมีกือยอจิลาวิชติผาถากูเฮเลฝาโกเวโยเลียงาคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อไล่จังหวะคอลูกะฝาโกวิโยเฮกงะคือจังหวะจิเมียวคอลูกะกูเฮและฝาตะโกวิโยเรียฮาปัสออนตาเลคอนิคาไ
งาคือไทมีกอคลุคาพ่อเชพ่อโลกามุยลามากเกตุโยเจเลชกาจีจอบปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละปิกาลาตาวิสาตาออลติพายยูเวลาและอวิยานีละหุยติพัทธาออลสาตาติพัจเคชลากาลาวิโยแมเฮกวอยันยูเวอยากาเลกาเจวีอันเพวิทัปปะโตเลสปุขอนาลีกาเจวีอันเพวิทัปปะโตเลงาฮุลิขอเอติภาอัจมาเลนักจลเลเลงาฮุลาวยติภากากาเจวีอันเพวิทัปปะโตเลนมาซาซาเพตัวปูนะลิขอเอติปุติแกก็นาสิแม่เลมาโดนโยกวีมาเห็นเราหาวิโอชอดาเอลก็เวทีปุ่นาลีหาวิโอชอดาเอลมูสิกาตาวิลิติเกะนักอิสิแม่

vio cho đã ấy ô trên mẹ đi đã vio cho é liền nè hứ hứ gà vì thập bát tổ nè hứa tụ thọ cả xua bố đã vio cho é phải bị mẹ thế có lẽ giờ nhí mà là có vio giá cả lì khó cả gà nào nè liền để bỏ cọ cha liền dù vừa là vì sao ta để phá để ghé cọ nà xịt mẹ เชษฐาเจ้าซัพพอร์ตเวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่พ่ออรสตาปิกาลาวิแลชุดคือจังหวัดแพร่พ่อมีญาติผาสาเปื้อเปื้อวิออกเจ๊เวติผาจ้าวิถปะโตเลียนาปอมากาปุยวิอานาคุณน่าเลียโรคหูดับอุเวติผาแพมาวิโรเจจะขอป้าอ๋อเลียญาณิเวทยาธาเลโรคหูดับเพเวออสกาเกาเจและเลเซเวงากาเกาเจแม่จังหวัดแพร่พ่อโรคหูดับเพเวเลออสกาเกาเจคะเตและเซเวงากาเกาเจเฮกว่างาคือแท้มเหมียวนาเตตอพ่อออคอโลเลเพมาเวนาเลโรคหูดับนาปอมากาปุ้ยเวอานาเพมาวิออตีเพวิโลเจเลจังหวัดแพร่พ่อเพกอวิออญีลาหุยาติพาวจาวิแลเลมอกกเมวิทะเจติงหึญคัสมาเพลอมแมนาลาวิทยาทาลิงในหึในหือตูลูวิสิวิออเจติภาทะกักขาลาวิโยและอาสกะกัชูลาวิโยจนาปตอลิงหึเตกาลิลิกาสาติภาเปื้อวิสาเปื้อเปื้อวิจึวิโลกุกาคาเดมือแม่ฟ้อแม่อะไรจ้าเลี่ยอ๋อเจ๊เจ๋สาเปื่อเปื่อวิอ๋อเจ๊เจ๋จะเคตาติจ้าเชื่อบื้อวะดอกหัววิเชอวะเลี่ยอานาจอมาจอนี่คือมาชีวิตถ้าปะต่อคาเดติแม่อะไรจ้าวิโลกุโรคหูดับกุเวอานาจะได้พานี่คือวือดักเอกาตุโยยาคันนี่คือวะเลี่ยหัววิดอกวิอานาจอมาจอมาสักการีสาเปื่อเปื่อวิอ๋อเจ๊เจ๋จะเคติจ้าวิโลกุดอกหัดดอกคิดตุจอวิโยเลี่ยเชษาจอสาพ่อหมอสลาหุจวัดแพร่พ่อโกเวจะขอนี้ให้งาหาขอเชก็ขอเล่นนาวิชอออชกาเกาเจจังหวัดแพร่ขอโลนาเลเซวิกาฮิกาเกาโกเวเล่ยกมาจาเวเล่งาคือแทมมิออนาติตอพอโลเวนาบะฮิออคอลุเชโลเจจังหวัดแพร่พ่อยกงาคือเล่ลาหุยาติพาทากาขี้จาเลียติพาพาลโกโอ้มือคอจะสายคอเลียชูวะดอกหัวเวติพายูเวลารักยูเวลาโกเลียสาเปื่อเวียอจเจติจาเวสาอจเจกันมากกว่าฮิยคามาสุสิวะอสเลียอจเจเวกติปอกเกลือเลียจาเวก็มาต่อยกันมาเฮเลียแกกว่าคาเดติเมียเลียจาเลียวะสุดดอกจอวิลากุกาเลียคาเดมือเมียเลียจาเลียอลากว่ามาเมเมคติจาวิแลดอกหาดอกคิดถูกเกาะถูจอเวลอเลียโรคหูดับก็เวียอนาติภาแผกไกลาจิแม่เรียกให้โคชกาเชษาจอสะพ่อจังหวัดแพร่พ่อกางาฮุมมีย่าสาเปื้อเปื้อวิออจเจวิจึวิติภาทะเรียสติปิลาวิสตาแผวิโยเรียกชกาอยู่เวลาและงาฮือวิออเนละหุยติภาทะสติปิลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาเลียวิออเนละหุยติภาโออะโลยามีมาเรียจับปุโคกาติเสมาน่าเลียมิชอคอจะปูคอย่อมแม่นัชื่อวัววิลาวิโรเจโกมาเลียนัชื่อวัววิลาวิโรเจคาเตลยอกโกวิโอย่อมิชอเลียมิชอมิชอกากาอยู่รูรับผู้ชอเซฮิโอฮาบาเจกาเวโกวิเจยาคาทอเลียยามีมาชเตกากาออยิจ้าปุวิโอเจได้พาถาเก้าจ้าเก้าดอจอวิโรเจแม่เรียกแกกว่านัวน่าเลียออสเตรเลียมิโออยู่รูเตวิโรเจก็มาเรียนาจอยิจ้าเพื่อวิเรียกแค่กว่าจะปลูกโคกะเรียจะได้คือวิอย่าแหลมมอติผาติกาเลติกาวิมอตาฝาดะกวิโยอยิจ้าเพื่อวิอจะได้ผานี่คือฝาละเลยนี่คืออยู่แกโกนี่คือกะข้อพิจอวิแม่จะรับปะตองกะคือราหุยาเรียชูเรียมากาลาปื้นยิมามาดะกุลากายาปีเรียชะเบื่อวิชอชอใครกะจอวินาดะวิชอกะจอเลมาดะวิชอกะจอวิทัปะตอเรียเตปปอชูมาหักมากระดับเพื่อกลักกายปีเลียมาติเลียก็ว่าอยิจ้าเพื่อวิอจะได้พายุกิจละก็ในหัวฝาละก็ในหัวตาตุลูแผลวิโยเรียกให้กจกาจะได้คืองาคือไทยมีกอคโลกับผู้กับแพเชเวคาเตลเลียจะปูขัวกัติเสมาแอร์โฮสติกลิมิชอฝาละวิอยิจ้าเพื่อเกือวิชอเสพจากเราจีจะได้คือเรียกจากเราจีแม่เรียกให้กว่างาคือละหุยติกาเลเลกาลีลูวิสิเว
ตาตุมากะแพกไอตัวปูเลติกาลิลิกาอ่าออลอซาตาชริพายูเวลาแลเดจะเคชลากาลาวิโยแมก็จะเลี่ยปุถุปุลาเวชเดสอคโลนิมาสหึจะเวสาตาลิยาปะเอติชเตขอยเวกากะเลอพัตุลุเซชกะพะเวลิทีบาเลติชกะคิเซเวคะเตเลนาจะเฮวิกันเซกะจัวเฮจิเมคะเตเลยายชริกาลิเอมั่วจังหวัดมุกดาหารพ่อเวพมก็เวนาเลละจะละฮะจะเคยวิอเจติพาเลกาลาวิทยาทันมาพ่อจ้าดาวิชอยชอยาเลียสติกก็โลกาจากาดวิพ่อจ้าดาวิก็เวนาเลจะเคยพ่อกติปาพมอมูเลจังหวัดมุกดาหารพ่อกาอันนี้วิอเย่าโคโลกาติปตีเยกาลียาไปเยกาจะวิอโคโลรวยแล้วกาฉันวิอโคโลยาไปจะติกาแลเลเด็กพิการออทิสติกแผลวิโรจิบักกะคดจอวิโรจิแมเลียเขกวอนาลีจะได้คือยาไปจะได้กระถาอยู่ไกลแลลี่ทอคอฮอปีตุกมาเฮลี่อยากฆ่าย้อนมาพ่อจ้าดาวิอานาเพวิทัปตอกูปิเชวิโยเลยคือก็มีวิอเลี้ยวฆ่ากุนไม้พ่อกัวกุนไม้พ่อเตะไกตุโยอยากฆ่ายาแอวิพ่อแล้วก็ย้ายพ่อกันหาซาปีไกวินาเลยคือกัวงาคือออกไปติผาทอกายาไปยามีถักคาเดนหาซาจิแมลี่เนี่ยคือยาจะเคยจะเตะแลเลี้ยชูเซวิลโกน่าเนี่ยคือออกไปติผากาข้อพิกาหาอยู่วิแมเลี่ยก็พี่จอวีนะเลี่ยแขกวอถอกมากระเชกกะเลี่ยผู้ได้ผ่ากระปือกระโตลาวีเลี่ยจอตุกมาเกลี่ยอยากเข้ามาจอวีอยากกระจอยล็อกโก้ดอตึกกระตึกลาเมเลี่ยแขกวอชะกะเลี่ยงาคือละหุยติผาถาสติปิละกะเวลีเนี่ยคือยาปายามีอาสาอีจาเวติมูติชงะขอห่อเวลีหมอถอกมากระจะจอเหมอถอกกะมากระมาจอแม่เลี้ยงเราก็ย้ายติผัดชอมาสิเราก็ล้วนกาเวเตียนกาเวนะเลี้ยงแค่กงอ่ะคือออกไปติผายาไปยามีไอ้ท่าเลี้ยงคดีกะหาซาเลี้ยงยาไปยามีไอ้ท่ากะคดีกันยูเวโยเลี้ยงปอเลชูจะติลุยวิเชลเลี้ยงหัวปอยกะข้อพิจอวิแม่แต่ก็แล้วเลี้ยงเอาวิญญาณแล้วหุยติผัดท่าเลี้ยงเราสัตว์จะได้ผายอยู่เวลาแล้วจะเคยชลกะลาวิโยแม่ก็จะเลี้ยงเลี้ยงจะที่เราก็เกษรีชุลีดอกปะชอบที่ผักกาชอบเป้าหน้าแม่จ้าดูดอกดูมอที่ผักเจตีออถืออปอจอวิมาหิตรอชุลีคอบเฟยวิกาออถือจอวิโรเจเรียกแต่และจะได้คือกาหมอวิชุลีออถือแลเรียกซิกเรตก็เวทยาออถือรอจิแม่แค่ก็กรมสรรพสามิตรพ่อกาละอยู่แลอายิเตเชวิโยออบัมมีมออยู่ลุลาเวทยาท่ามมีต่อมมีเรียมออยู่ลุลาพ่อนิหาซาเชวิกรมสรรพกรมสรรพสามิตรพ่อคาเดกาจ้าดะเลลิมาเตละอคคาเดกาลอเฮวิโยนี่คือเรียกบอมเหมียวมอติพายุลุลาเลฮอกาวิกาอคคาลอเฮวิแม่เลงอฟุจอเลงอติกาเลติเผวิมาเฮเลติกาเลเลกามีเวอเลียวคากดไมอฮอลูกาเชวิแม่แต่ก็แลฮอวิอเนียละหุยติพาทาเรียกอลอสาตาติภากะอีเวลาแลอาจะเคชลากาลาวิโยฮาวิอวิอเนียละหุยติพาโอปุลาตาวิอยาคโลสาตาพ่อออนไลน์พ่อกาโมมาจาเวก้ารถไฟฟ้าอามิโตเวก็เวเลจะได้ผ่านก็คือไล่เปาะกาโมมาจาวิโยเลจะดาปะตอยันยูเวลยาวคอนโรลิ่งก็คือกาพ่อกาติปาจีจอปาติปาสาตาปิกาลาเวเลก้าอามิโตวิชอลีก้าไฟฟ้าเจมาฮิโลแมเลคเตเลก้าอามิโตวิเชลนาบัติก้ารถไฟฟ้ามาฮิโลเลคเกโชจีจอปาติพายุฮือสาตาปิลาวิคัสตุมาลาเชวิตยานะเลคเกโกยันซาเลก้ามีไฟฟ้าเลก้าน่าเลียก้ามีไฟฟ้ามาโกเฮเลก้าอามีตุมาเวนาบัตเต้หนูดอกว่ามาให้เลยนามาล่าไฮบริดล่ารถไฟฟ้าล่าหนูดอกโอเลยยันยิ่งจีจอปาติพายุคือฉันเต้นยี่แล้วปิกาลาตาวิจาร่าติพาออกคอลุเลยนิเวติยาธานาบัตเต้เลยก้ามีตุมาจาเวรถไฮบริดก็เวเลยไฮบริดก็เวชนามากะเยเวไฟฟ้ากะเยกาเวนี่ยาเยกาเวเลยไฮบริดก็เวเฉลี่ยฮักว่าก้ามีตุมาจาวิชอก้าไฮบริดจีแม่เลยไฟฟ้ากับเยกานามากับเยกาวิกาเจเรียกก็เสฮีโอฮาสโชโอเคเฮตุจิเมเรียกรถไฮบริดนะเรียกอามิกาเยกไฟฟ้ากับเยกาวิเรียกนับเตเรียกามีตุมาจาวิรถไฮบริดแพบิจิเมนับนี้เรียกนามากือวิกาเจเรียกนามาเจกือวิกานะเรียกเตฮีงาหันโชโอเคเกาเจ
นามากเกือวิกาติภามิตุวิเรียกให้คนนาบะแซรถ EV ไม่กับรถไฟฟ้าเรียนาบะแซรอแมเรียรถไฟฟ้าลอแมอามิตุวิอีจาวินชงาเคติหิเจเรียกแลข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมโคโลเวซาตาเพวิแมยกวนยานิเวทยาทาเลียก้ามีตุมาจาวิชอเลียรถไฟฟ้ามาให้ล้อเลียรถไฟฟ้าชงาเขตที่หิจิแมเลียอยากเข้ามาจาวินาบัตเตและไฮบริดนามากะคือแล้วไฟฟ้ากะเยกาวิกาโลเจยกวนรถไฟฟ้ามีตุวิชอมาวิธีดาเวถ้าลาวิเจนี่อยากได้ยาเลียมีชะเวมาตรฐานมาจ่อเวถ้าปะตอลาวิเจเสียอยากได้ยาเลียมีชะตัวเวออกคืออมีติผาอาเตียวิมาดาวิถ้าปะตอลาวิเจเรียกแค่แต่ละอยากได้ยาโลโก้เรียมีไฟฟ้าลัดวูจ่อเวลาวิเจเรียกแค่ว่างาฮือเรียก้าเลวอามีจัตุปุวิโลโกอหิติภาทุราวิจาวิจิแมยาคาไลกาอายิมาติเวทปะโตมาชเวเลเขกวอันยาเมลิก้าเลวปะฮะจวาลาวิติยาธาเลกากุสเป้าตอกัวฮาติคือโตละวิจิแมเลเขตละไอคอนแบตเตอรี่ลิเนียวิติคือโตละวิจิเลเขตละนาปอกาอนาปอกาเลอปิกากันยูวิจิแมเลอโคกาอามากาจวิติโอคตอลาเวนาลีนาคอกาญูญีเวออปิอามิตุวิติภาออซาตอลาเวเลเฮกวาระบบทํางานลอกโกกาลีกะเกเลอวอกาวกาปิตเวนะมากาไกวิติเมลีเปือลอกโกกาสัญญาชาติโกวิติภาตอลาวิเจลิเชอรถไฟฟ้ามาโกลิกาติภาอามิจตุปุวิลอกวอกาวคโลกาวุสปาหน้าปัดกะเลอหัวฮาติผาโตลาวิจินาปอกะอปิกะกะญูญีเวเจเลกะละเลเวกะไววินาเลอามิชอไวจาวิทาปะโตเลเฮกวอเลกะรถไฟฟ้าเลอามิตุปุวิโลโกเลไคกะติตุเวเลก็ตุจอวิเมรถไฟฟ้าชะเลอามิชอลาเวเลเฮกวออามิชอลาเวเมเลอามิตุอะละกะฮากะพอวินาเลคะเตเลอมมีพ่ออามีดอกแปป่านะเลเต้ก็เลดาเพลติผาทะฮากาทูปีวิเจเลเฮกว่าชะกันน่าเลงอ่ะคือมอทอกาเยวิโอโคโรติยาลิลิกาก็ดูจอวิโยงอ่ะคือเยวิชอสติมาติโลโกเลลูวิสิวิโอเจติผากาลาปุวิโยเลอยากฆากาไลกาโดวิโอเลก้ามีตุจาวิชอรถไฟฟ้าโดเวมาเฮโลแมเลไฮบริดเจเลรถไฟฟ้าชอมามาลอเลเฮกว่าชะกันยิ้วละแลงาคือราหุยติภัทธุมาลาวิโยแมฮาวิโอวิโอเนราหุยติภาจะเยลวนาเราแมงาวิตกจะเยลวนาไม่ลอลิงามุยติแน่เลยจะเยนาวิอานาลอลินาคอยูเอซูซาโกมากาวินะเลจะให้แพเวเลงาวิโอจะเยลวนามาให้แม่เลแค่กว่าจะแขให้นะจะเยลวนาลอกโอตมากานาชินากวิโยเลแค่กงาคือติกาเวเลนัชวะสิติภาคเดจุฟาเจจะเยลวนาแพเวติยาธรรมกามนามาจัตุมากานาเฮจัตุนะเลยังก็จะเยลวนาเชลนาวิฮอนาเชนาขอคอนาอุกูนาจามากาดอมากาออกาญูเวเลนาคอมาปานูชูเวจะเข้ากวิโยเลขกนัชวะสิติภาคเดจุฟาลอกโอมากานาจัตเลขกงาคือเตะเลเลกาฟากิตุเวอคาเลมอกคาเดฮุเจลาเซคาเดซเจชอเจนูเจกากอจอเกเจนาลาโกลิชวมากาเปปิตุเจจิเมเลียขอเจอุกาเวนะเลอาลูชกายานิมลอกอวิอยาคโลยูเวลาตาวิสาตาติพายโยอวิอเนลาหุยาติพองาคือไทชอเลฮาเลจาเจคาเตแลงาคือไทชอชอเลฮะกอฮะใจเวจโกมามาเลโกกทุเรียนเจงาคือไทมิโกคโลเวอิสจาตุเวเลมิโกคโลเลดาจาวิชมาชินาบะเตกาเวเลทุเรียนเจเมเลยะกอทุเรียนกางาคือกาโดจอวิโยเลยะขอฟุตโกคะเปือมาจึปากูญูเวเจจึปาแล้วก็เมจาเวน่าเลยอพุขาเมเลทุเรียชเลียกกุชจุดุเตกน่าเลยอยากจะกายเวลาแล้วเลยอวิอญญาหุยติพัทธาอโลสัตติพัทกาลาวิโยมอยากจะให้พ่อเลยปุลาตาวิชริสโคโลเซอพุโลเมมุยลาจาริกาทูวิมีปะเวเลยยานิเวอยาโคโลจะว่าจะให้พ่อกาติปะกุ
วีน่าเลยจะเขาไม่ยีลากาลาพี่เจเฮเรียร้องผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ก็เลยอยู่ดักเงาให้จีแม่เลยดาวิโยเลปุระเวชได้สอบคนละอำเภอเทิงอำเภอแม่สายอำเภอจีเข้าพอเรียมุยีไหลกะถูมีป้าเวมีกุยอดจีลาเวติผาทับปะต่องาคุ้มมียากาลูวิสิวิทักผู้วิโยเรียกให้ก็เชกาอย่างนี้มันเราก็อยู่เวลาตาวิซาตาโยใครเตะเลยเรียกวิญญาณหุยยาติเผานัชโชยิจ้าผู้วิโยรักกาจนาเฮเลียมตันุเลทางหลวงลาปาพอย่าแน่ย่ามาเสือฮีลาเสเสสวาโรเจอาเพคอเลียเพอาเพคอฟกูฟ้าลาเวนะอยากก็ยกก็เวมัวจีไม่ไว้ลาเวเจอายุทยาวก็ปิดตัวเดียวเจเลฮีลาเสเสเลให้ก็ยกก็พูดเสมอใบกาเวก็เวเจอโลมาพูดแม่เลยมาที่มาจอเวติผาตาติจ้าลีทีวีจอเวติจ้าเกตุแป้จ้าแม่เลยใครแต่ละกองกำลังผังเมื่อพ่อกะนัชกาเวชาติชิงงากาจะก็มาเลี้ยจวให้พวกขอดอยผ้าหูปกอำเภอแม่อายพ่อน่าเลี้ยนัชปุรุราเชเวกอกาบ่ดาวิออกโลเลี้ยยามาลียาฟีฟูเตผาบาลาวีน่าเลี้ยยามาสละก็สแซ่ขอมือสเจยาฟีเฮโรอีเตผาเลี้ยเฮก็ก็กำลังผังเมืองเลี้ยนัชปุป่าบ่ดาวิออกโลเลี้ยแต่ฮะก็กำลังผังเมืองนัชปุรุราวิออกาบ่แต่กาวิเจเลยออกาบอกแต่วิเจแม่เลี้ยวหรือเราก็พอยกาวินะอยากก็ตาปูดิฉันติตาปูเจยามาสเซสเฮโรอียาฟิกาโลเจอโลยิจับเวลูลามาจามแม่อยากก็เลยเมื่อเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยแม่เจแม่แต่แม่ริมแม่เจแม่แตงแม่ริมเสมิงเลี้ยอมก้อยกระยาวนิวัฒนาเพื่อแม่ไอจีดาวเวียให้พอเชวิชออย่างนี้ชอบปอวิอยากขากายหลังจากฮะแผลตัวเราเมื่อยีลาจักโก้หรือลูฮารูแผลอีกาถูกเวชได้ผ่าฟาตะแต่ก็แล้วเลี้ยวเวียนเนี่ยลาหุยติผัทาเลี้ยวเลยมือพอซาตาจะได้ผ่ากาก็อยู่เวลาแล้วทัวลาวิโยเลี้ยแค่ก็อย่างนี้เมื่อเราก็เวียลีลิคอปีเออูเกติสกาก็เวลีลาลาวิกาวิติปุถะพอลาติโยแต่ก็เลี้ยวคือปุตตะเลี้ยวเลยมือถ้าขากายเชียเลี้ยวก็ปีละเชเวเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอมาโก้ติ๊กต็อกพอเรดิโอพอคาปุยกาอบูจามแต่ก็เลี้ยจามแดอแมเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิโยเนาะฮะเพปีอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทย

0: กากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
0: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณร้อยละ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยัน

0: ว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
4: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
6: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชโสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและส่งพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
8: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิษฐ์ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร
9: ์ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและทางกฎหมายที่แกเรียนมาแกเก่งมากครับอันนี้
8: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
10: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าแกจะดำเนินรอยตามรอเก้าเลย
8: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาด และให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
3: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมปักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหวดชนะคาเอะอาซึมะกับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หวดชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานายะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายขมลและนายปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาหน้าไทยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีฑาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11 บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47 บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0 ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ชนะโรงเรียนสตูลวิทยา 2-1 เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด 3-0 ในสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
14: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาในที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
13: พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบรรลังทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาได้เหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่ 18-22 กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับ Orlando Valkyrie ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพ์พิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
15: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัว หมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kullab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา ไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัตน์มีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ 020-2277-3804ในวันและเวลาราชการค่ะ
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330
8: หอยกันตอก

สองพงเยาว์เทนาคอยจิวเยลสวงจิวอ

Yang yo.

ามเตียมโมเลยอย่าอ้อยทิ้งนาคู่สิงเขียวยามน้อยเจียมโลหุงปุ่นพายอตายโอติวเจต่อสงโอ้สิงอ้อยเจคอยนาจุน

那这片有有呀金色海楼不买烟哦年哦车老为某那年那这方便呀求情那深白飘落当心哦哟走莫为狗快亲长娘

ยโอวางเกียนเลเมียนไปนาชวดหางพาโอต่อนาหอเงินเสียนโอจีอานีนเชียวเชียวเท้าเงินหางนาเงินเสียเนยมวนโอเชียวเชียวตะเชียวโลคอยแรงเสาโอลางโอจุนเต้

班人死了养给我我听我为此有样啊讲解呀讲哦养了买好心下心我为主为天

那年见贼见见见见否那样飞呢绝飘那宫到关楼走云端一年有那大娃子想读那金欧就要爹在爹那

修谁当为阿那念呐、啊？一根叶叶喽，哦，就掏出来那丢。

ต่อหมู่เขาดาวเลวหล่อเวจีต่อหน้าเย็นยามพี่

当这些落袋怪了丢了家的变难。

ปิโนขี้อาอินเวมวงมวงอาออมเมียนยาขัวตูกินเสนาสิวนั่นเสยโอเจียวสงมายนาลองโลนาเทตาญาเจโอเจียวต่างเสถินาตองดาวหยุดโอโยตาจีปามาตาเสียวเชียวเชียเสียวเจเสียวเปียลูจีตาโอตัวงอกว่าเมงอายุตายอาเจฟาเจฟา

像哦，班主委听丢那经验发哦洪水发哦带那怪机眼机呀哦我就哦了解为父黑那两者母

太呆喽，哥爷哦，我娘哦，送得上天呐，一晚夜送哦，七晚在边那亲，为得哦。เลียมายโตเลยนาเผาทิ้นเยี่ย

过年喽。张家连啊买那林秀年顶哦，中家这样那给淹了哦。

tề chọn yết nha bờ ô dìa tề tàng na chiều thao nhiên.

นะยามขี้เนี่ยหนูยามเฟยตะหางนายอยามเฟยโอโอตางโออย่าเวต้อง

เตียนเข้าหน้าเตียนเตียนยามโอโอลิงเงียนว่าสิ่งสิ่งหน้ามาต่างเงียเจียวโอทินเจียวฟ้าหน้าสุนอีกเกินโอ้ลิง

mà phun phiêu tiền ấu ô giảm lộ bề doang xe thắng yên.

上见车哦走为念那大爱里有那宽宏平安见飞照那黄难度哦哦哟。

เจ้ามาเอิ้นห้องนายาสูนาสาเอจีนเกียอยามโลไม้คงตู้โล

งาอย่าตุเนี่ยกินเอาไม่คู่ใจเขียนนาเขื่อนอย่าตุปวงจะวินไว้จังจังนานทั้งสี่เนี่ยตาวินไว้จังจังนาทั้งสี่เนี่ยลิงอย่ารู้ไม่จะเหนียวล้อ

听那见黑姑娘叫燕哟燕祖辈三心哪

0: 9
1: เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
4: และนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31 หลังเป็นเงิน1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน1,50,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103 ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดี่ยวเรยยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วอย่างมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

0: ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิด

0: ูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งมา

0: Xia hua bu lai hua hua a mo sa a wo li sungu do zi te hua pe ra wo nga a wo li sungu pa ka gu ngo ba nya sa tha ni วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์งายิเวลาโงบัญญางาอาวุลิสงโงด้วมโงบัญญาแหน่แหน่ยาโฉมโมขวาญีเจโมติขวาดวะทิมุลงโงบัญญาญีโมขวาญีสาโมนาทีญาขวาญีนาญาชะทิญีดุยางาแหน่แหน่ติขวาทิมุลติขวาอาวุลิสงโงด้วมโงบัญญาญีกาจวงายิวุติกังโงบัญญาธาวิทยุขวาญีตัวจางาวิทยุวังโงบัญญายีระบบญาระบบเอเอ็มยีครึ่งความถี่โงบัญญาคือที่ตัวลีเฮียชิตโฉวาจวนญาดุละอาทิธาอาวุระบบไลน์ไงฟิบูโมเบอร์ยีเพย์ญาคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1475เนเมทิญิโงเบญญางะอาวอลิซูอาบาโงเบญญะเฮอาวอเฮพารากะตาชิฮอบอเนเมทิญิโงเบญญะเฮงวาฮาญิซึเนเมทิญะเฮแฮปอาตุจึงะโทลาญิชิฮองะแฮปญิมังะโทลาญิงะยิโกเบเฮญิโตญิซึโชโคอะติบาโอทายอาบาโงเบญญะเฮชิฮาลีนี่ถึงยังไงนี่มีถึงยังไงเหรอหน้าส่วนยังไงวันเสาร์ที่4ไงเดือนกรกฎาคมไงพศ2569ติดขมังโง่ไง
1: อาชาวว่าติมังโง่เป็นยาสกัดมือข้างไงเนี่ยนี่มีเบื้องเบื้องดาไอ้สิ่งนี้ดูดูอยู่ดูเบื้องเบื้องดังไงไงเนี่ยสืบพิโอคือพิโอโง่อาว่าล่าช่วงที่มันได้การชาวว่าว่าล่าช่วงมันเหรอคือจะคือดวงไงติมันยาช่วงยี่ห้อมังะอันตรายจุดทุกมังอ่ะเนื้อสื่อเขาพูดแบบไงกระทั่งมันยาอันนี้ช่วงอ่ะแบบมันยาชายชาวหัวชายที่มันยาแบบงูชาวหัวมันเสียนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่ยามหาวิทยาลัย UCLA อะไรบ้างอ่ะสหรัฐอเมริกาหรือมาสู้สิ่งนี้ตัวนี้ฟลามังเอเราช่วยไปเสียที่เส้นกู้มืองวดตัวมาแล้วชายก็ดูอ่ะไอ้ที่สู้ขันนี้ตัวนี้งูแบบกูชายมันตัวไม่จริงไงชายดูอ่ะมันงูแบบเนี้ยชาวหัวสุดแบบไงที่นี่สักก็ดูมันว่าเนี่ยวิธีเลี้ยบเยอะชะมาว่าอามาพัดก็เลี้ยมาคือมาจุกูมามาจุกูมาเล็กกระด้างอะไรบ้างไงอาชงยี่เป็นยาชาวคนที่มาเกี่ยวสัตว์ตระจันเรนอาหรับอะไรบ้างไงยาอาจารย์อายุรศาสตร์ไอ้สิ่งนี้หมดเดชสูงไงนับเพียงนั้นสุดเดชว่ากูยิ่งสูงสูบยาแบบสิ่งนี้ล่าชั่วช้าเขียวชายนี่จุ่มแบบชายนี่แนมแบบไงว่าชายดูมันไงอะไรมาว่าเนี่ยอามาพัดก็เลี้ยมาคือมาจุกอะอามาพาแล้วก็เรียมากระดังอธิบายงั้นเดี๋ยวมาคือชาวหัวเขามาเดี๋ยวชาวสุธิปีเป็นยาอ่างามังงาเป็นมันยาอาสุญญามาสงเงะก็คือสุธิปีเนี่ยอาลามังเงะมังมังเงะมาสงเงะก็คือสุญญ์เงะชายเป็นมันยามาสาอาวุลาชูเป็นมันยามาคือตัวที่เป็นมันยาชายเอวอันนี้แท้ก็ตัวลาชกุมาเป็นยาอาเชเป็นยามาพานมาเกลิมันยาลาเบระชาวหัวอาเชเป็นยาชายดูสุเป็นยาที่กึมาซึเงะอีซึที่กึมาจงอ่ะอาตัวจีสิจ้าคือมาชิลเป็นจุปดัวจุเนี่ยล่าชัวอามาเพิ่มมากลิ่นเสร็จเปียงอ่ะแต่สุดคือชาวขวบแล้วที่ปีนี้ใช่ไหมไอ้ชาวขวบอ่ะอาวุล่าชัวเป็นเมียมาจ่ายเนี่ยมาดังไอ้อาวุมาจ่ายเป็นยาวุชัวเนี่ยที่มาขาดจะกูมาจุกเที่ยวเป็นยาอาวุจ่ายวะไงจ่ายเป็นเมียก็จ่ายเลี้ยงมาสองเมียเนี่ยปั้นจู่เมียอาวุที่จะจ่ายคืออะไรสมกู阿里提金子提子尼子提尼尼尼提子子和什么过？这个藏文本也提嘛的，藏文本也提子里子话，面面本本也无，你二些提婆家书文本也子子书，法拉嘛学，法拉念书爸爸子书，阿里文本也阿无子子话，子藏文本子提嘛里呀，子提嘛也无子话，嘛一子娘哎，嘛多子娘，多藏文本也阿无和爹子的，莫过无子。个都在一听我，我在一听我，啊呜呜在管我，啊呜在管我个，么怎么打？个你都咱们就乌咱们，我们伢哩嘛地子大，吃啥嘛？我们伢铺庄伢乌咱们吃啥个？小伙不？啊呜么乌喝，乌咋样？啊我是咱哩怎么念？啊呜一乌带了家长，啊呜都个你乌咱们我们铺嘛种我们伢 孵化完，孵化没？你心里我为啥？孵化嘛，没我办嘛，一张嘛，都张我办呀。为啥对嘛？做白人呀，睡觉。我们的干哎，啊，为啥他们喝？为啥说伢的？而且孵嘛，做嘛来吃？孵张我们伢，我们吃哎。有些个都咋说我们伢？阿里嘎，阿你的出门伢是得办哎，咋就说你活怕？还得办哎。而且嘞，你办一活怕，办。咱们一咋说我们伢？咋提嘎装我们伢不？富二世等的马祖和阿祖咋会咋马市的阿松白马听过咱也马咋么当的阿们和咋咋话咱抓他半年了说你什么的因那么重要哎咱咱天嘛我们也有得咋话得咋我们也小伙我的个咱得数白马年定年五合咱得数天嘛咱得嘛零一百年五合阿我一万啊没这差嘛白年嘛还列嘛我白个阿我一万伊拉贝亚尼我尼说我尼咋得么个一点个小伙伴啊我一发抓得跟我们尼一块合抓一发嘛做一时嘛合一块嘛做一块嘛做的被你嘛做一嘛合一什么的一撇一大一拿拿啊这个没有我一嘛没有我们尼啊我和我去不知道有没有不不有爱听你一家没有啊这我尊敬小伙伴我咋得咋和你们啊咋装我们呢马术尊爱啊我父母祝贺什么过啊我咋装我们呢赶紧咋得咋我们呢啊定年五合五合啊咋得和你们我看你哇一发主哇哎啊里边你一发主啊咋得么和小伙伴的家我拿来不得比啊咋得我们呢啊我一起来我们呢咋阿米提夸嘛咋马纳纳达姆达一会子抓姆抓啊这么看你哇啊我咋的没得夸嘛历史咋的怎么得你我咋多白嘛和看你哇咋做的嘛和啊我咋努努咋努嘛咱下咋哥哥咱下这么和看你哇啊我一当我们呀啊我咱认识是你是带来你得我们呀啊我和嘛表啊我听我们呀我得咱我们呀我看你啊我咋的怎么咱下我是怎么得啊我得我们呀咋的嘛一说喊不喊一得么咋当的一块装抓这么和看你十六我百年我都阿弟的百年年我一模拉一块抓一十多一模拉哎一块的刷子抓子的百年啊我和表这颗在对呀和啊我一只一天毛中你来做牛哎来做天毛和中你一个大毛中你我你挂下啊我和表阿弟百年啊我一大我中你我咋啊我咋没我中你不是你啊我下我中你我怎么样啊门啊我想那多么那个和咋这不要我咋么没被人家就咋我天怎么咋没了我都懂啊被见人家咋么没有我天怎么我没有抓来被和门啊这么和咋么没有我天怎么我一个大门啊被啊妈是你我和啥了我咋没被啊这就咋和门啊这么和爱听我被人小伙伴咋这么和可咋这样爱啊我咋都我被人啊我看你个小伙伴咱们一样我被人我拿来提子比个提子那那么一个咋是哈嘛小伙伴个小伙伴和左大年哈我个嘛中我被人我拿来比个咱们赛提呀孙这么来马勒潘阿里帮个也这么拍腰啊提个抓住也搞好好妈妈弄我和搞黄河白马河，咱们在做什么？俺也在说这些呢，怎么样办呢？

你十年半百一起办，他怎么？

0: doilea.
1: E noaptea mea și am văzut fața. Ai să mori. Am iată

0: 7นาฬิกาเป็นต้นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
4: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาเจ
2: ้โอเมชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: บ้านดิฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
6: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหน
7: ผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
8: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.
9: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร0531127302

าคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชา

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานนะครับเป็นคลื่นความถี่ที่มีคุณภาพมีทั้งข่าวสารและสาระบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับรวมไปถึง150กว่าประเทศทั่วโลกทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับรายการนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศคุณผู้ฟังครับอยู่กันในเรื่องราวของกาดว่าเราติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศณวันนี้คงไม่มีข่าวไหนเกี่ยวกับอากาศเนี่ยร้อนแรงไปกว่าพายุโซนร้อนไม้สักที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา 11:00 นเนี่ยเขาบอกว่าตอน 10:00 นนะครับพายุโซนร้อนไม้สักที่เกิดขึ้นโดยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าพายุตัวนี้เนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่5กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าอิทธิพลของพายุตัวนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับที่ ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงวันที่6คุณผู้ฟังครับบริเวณภาคเหนือตอนบนก็ยังคงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะวันนี้ว่ามีตกบ้างแล้วในพรุ่งนี้หนักกว่าคุณผู้ฟังครับโดยที่ถ้าเราจะดูในภาพของพื้นที่ที่ประกาศเป็นจังหวัดออกมานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก็คือเฉพาะในภาคเหนือนะภาคอื่นก็มีนะครับคือรู้บ้างแต่ว่าผมขอไม่เอ่ยถึงเฉพาะภาคเหนือของเราภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านจะสังเกตว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งภาคเหนือตอนบนและค่อนไปทางตะวันออกนะครับฝั่งที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้ถือว่าตกหนักมากคำว่ามากนี่ก็มากกว่าตกหนักธรรมดาแหละนะครับตกหนักธรรมดาเนี่ยในภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบปริมาณฝนเนี่ยวันนี้ที่เชียงใหม่จะตกน้อยกว่าเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ฝั่งตะวันตกนะครับฝนจะไปหนักทางตะวันออกนะคือฝั่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนวันที่5นะครับพรุ่งนี้คือฝั่งครับจากอิทธิพลพายุตัวนี้เนี่ยจะขยับลำดับขึ้นนั่นหมายความว่าอิทธิพลของร่องลมมรสุมเนี่ยจะขยายกว้างออกมานะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะตกหนักมากนะครับนอกเหนือจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่น่านแล้วเนี่ยนะครับจะขยายออกไปที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันตามคำพยากรณ์นะคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักกว่าวันนี้นะพอวันที่6คุณผู้ฟังครับวันที่6ก็จากคำพยากรณ์นะครับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากนะมากเท่ากับวันที่5เนี่ยนะครับก็คือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากส่วนเชียงใหม่เรานะครับคุณผู้ฟังครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนี่ยจะลดความรุนแรงลงก็กลายเป็นว่าฝนก็จะพอๆกับวันนี้นะครับนี่คือคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้การดำเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราธิศรนะครับได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านอัญชลีสุวจิตตานนท์ก็มีเรื่องของการบอกกล่าวแจ้งเตือนนะครับรวมถึงการกำชับกำชาหน่วยงานภายใต้สังกัดที่จะดูแลบริหารจัดการต่างๆนะครับในด้านของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านทั่วเองได้กำชับนะครับโดยหน่วยงานที่เป็นแม่งานหลักนะก็จะไม่พ้นส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องมีการเตรียมการเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีดินถล่มดินสไลด์ด้วยนะเตรียมการในเรื่องของกำลังคนเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เรื่องของการประสานงานติดต่อสื่อสารโดยผนึกกำลังกับท่านนายอำเภอทุกอำเภอใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการเตรียมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนหากมีผลกระทบหรือเตรียมการที่จะอพยพได้โดยด่วนหากว่ามีเหตุที่เรียกว่าอย่างหนักเลยนะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งทรัพยากรทั้งแผนการโดยหันจัดการเพื่อที่จะลดผลกระทบให้ได้เกิดน้อยที่สุดไปดูฟังครับนี่คือมาตรการของส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการเตรียมในสิ่งที่หากเกิดเหตุไม่คาดคิดก็จะเตรียมในเรื่องของการเข้าดูแลช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆที่จะไปถึงที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วนะครับเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยท่านอัญชลีสุวจิตตานนท์ที่ดีกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็ได้แจ้งย้ำเตือนนะครับจังหวัดทุกจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภาคเหนือทั้ง30กว่าจังหวัดเกือบ40จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคราวนี้เนี่ยในการเตรียมเรื่องของการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับการที่จะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรดูแลนะครับทั้งในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับการเก็บเกี่ยวพืชผลการเก็บรักษาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการที่จะต้องจัดการกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะรีบแจ้งจดการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าในส่วนของพืชผลที่ปลูกไปหลังจากปลูก15วันแล้วเนี่ยรีบมาแจ้งนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วถ้าเกิดว่าเกิดรับจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันเป็นถูกต้องนะโดยระเบียบนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือมาตรการที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับอยู่ประจำพื้นที่เพื่อที่จะคอยรับฟังข้อมูลแล้วลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันท่วงทีนะครับหากมีกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมดูแลพี่น้องเกษตรกรในยามที่เรียกว่าหากเจอภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องในการที่จะบริหารจัดการนะครับในการที่จะจัดเตรียมตระเตรียมในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับโดยที่มีข้อมูลคุณผู้ฟังครับในส่วนที่จะต้องบริหารจัดการด้านพืชเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ด้านสัตว์อื่นๆมีคำแนะนำนะครับว่ากรณีที่ในช่วงวันนี้นะครับวันนี้ยาวๆไปอีก7วันข้างหน้าเนี่ยถือว่าจากสถิติที่ฝนผมบอกในเรื่องของฝนตกในเรื่องของการปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเห็นว่าถ้าเรามาดูพืชไร่พืชผักนะก็มีคำแนะนำว่าก็คงจะต้องมีฝนตกชุกเนี่ยก็จะต้องทำให้ดินแล้วก็อากาศที่มีดินกับอากาศมีความชื้นสูงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องระมัดระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเช่นโรคแอนแทรกโนโรคเน่าโคดินนะครับโดยจะต้องทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกให้ตระเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าระบายน้ำไม่พอจำเป็นที่จะต้องทำหลุมทำบ่อรวมน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำออกในช่วงที่ฝนตกอย่างหนักแล้วหาทางที่จะต่อสายยางออกไปจากพื้นที่เราก็จำเป็นจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมขังนะเช่นเดียวกับไม้ถนครับถ้าหากว่าพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ไม่สามารถระบายน้ำด้วยตัวเองก็ต้องหาทางที่จะต้องจัดการให้เกิดการระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดนะแล้วก็ไม้ผลที่อยู่ในระยะแก่เก็บเกี่ยวนะครับก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผลเน่าเสียหายร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่บริเวณสวนเพราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแล้วก็เป็นแหล่งสะสมศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งมักจะเกิดในช่วงของฤดูฝนก็แนะนำให้นำไปกำจัดนอกแปลงปลูกหรือกบฝังดินนะครับหรือนำไปไว้นอกแปลงปลูกแล้วก็ทำเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพืชต่างๆที่ต้องตระเตรียมให้เกิดความพร้อมนะครับส่วนของด้านปศุสัตว์นะครับไม่ควรจะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะว่าจะทำให้สัตว์อ่อนแอนะครับแล้วก็เป็นโรคเลี้ยงง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยแล้วก็โรคคอบวมนะครับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือติดต่อกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรชาวประมงนะครับที่เลี้ยงปลาช่วงนี้คงต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อดินที่จะมีน้ำรวมจากแหล่งอื่นไหลเข้าไปในบ่อเนี่ยก็ต้องดูสภาพน้ำว่าเอ๊เป็นลักษณะน้ำโคลนดินขุ่นคลักหรือเปล่าการตกลงมาของน้ำเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ต่างจากอุณหภูมิปกติมันจำเป็นต้องหาทางที่จะใช้อุปกรณ์ดูดน้ำพ่นฝอยก็เพิ่มออกซิเจนเพื่อปรับอุณหภูมิไปด้วยไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดูแลส่วนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำลำคลองต่างๆก็ระมัดระวังเรื่องของแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำฝนมาก็จะเกิดการเปลี่ยนโดยฉับพลันทันทีซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับปลาที่เลี้ยงในกระชังนะครับรู้แล้วแต่เป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้นะครับพูดยาวๆแบบนี้ก็อย่าเพิ่งได้ท้อใจคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเกษตรก็เป็นแบบนี้แหละนะเป็นเรื่องของสภาพธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการแก้ไขกันไปนะครับในการที่จะจัดการเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพราะอย่างไรเสียนะครับคุณผู้ฟังครับการเกษตรก็ยังคงต้องดำเนินต่อทำต่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่จะเลี้ยงประชาชนพลเมืองแล้วก็เลี้ยงตัวเราให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปฟังเพลงเพราะๆกับช่วงนี้2ผลงานเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของฝนฟ้าที่กำลังจะโหมกระหน่ำเข้ามาพร้อมกับพายุโซนร้อนถึงแม้จะไปที่ต่างประเทศแต่ก็ส่งผลกระทบกับบ้านเรานะครับทีนี้เราจะทำอะไรอย่างไรนอกเหนือจากการเตรียมการในส่วนของพืชที่ปลูกไปแล้วไม้ผลที่ปลูกไปแล้วสัตว์เลี้ยงหรือการเลี้ยงปลาที่ทำไปแล้วเนี่ยดูแลได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีพืชอื่นๆที่จะสามารถปลูกได้ในช่วงหน้าฝนชุกอย่างนี้หรือไม่นะครับก็มีคำแนะนำผมไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของในเฟซบุ๊กนะครับของเกษตรสัญจรคุณผู้ฟังครับมี5พืชที่ทนฝนไม่กลัวน้ำขังเหมาะที่จะปลูกในช่วงหน้าฝนอย่างนี้จริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าการปลูกพืชในหน้าฝนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเป็นพืชที่ทนต่อน้ำมีความชื้นสูงๆอย่างนี้ทนต่อน้ำท่วมขังแบบนี้นะครับแล้วคนปลูกก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับทำให้สามารถปลูกได้ผลผลิตที่เร็วนะหรือจะช้าก็แล้วแต่ว่าก็สามารถที่การันตีได้ว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตแน่นอนนะครับพืชแรกคือทุกฟังครับที่เราสามารถที่จะปลูกได้ในช่วงนี้ก็คือผักบุ้งนะทุกชนิดคือทุกฟังครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งเทโพโดยเฉพาะผักบุ้งจีนคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นพืชที่โตไวใช้น้ำน้อยแต่ถามว่าเขาอยู่ในน้ำที่ท่วมขังได้น้ำอยู่ในแอ่งได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับทนน้ำขังในระยะสั้นๆได้โตเร็วเก็บถ่ายได้ภายในแค่ระยะเวลาเพียงแค่25-30วันไม่เกินเดือนคุณผู้ฟังครับหลังปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วโดยเฉพาะผักบุ้งจีนก็มีคำแนะนำนะครับว่าจะต้องเลือกพันธุ์ที่โตไวถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยอาจจะต้องซื้อหาเมล็ดจากท้องตลาดที่เป็นสายพันธุ์ที่เขานิยมนะครับถ้าเป็นผักบุ้งไทยนะก็ต้องเลือกกิ่งถ้าเป็นผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งแดงก็ต้องเลือกกิ่งที่เขาเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนะหรือเป็นผักบุ้งเทโพนะที่ใช้สำหรับการใส่ในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวประเภทเย็นตาโฟอันนี้ก็ถือว่าขาดไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับวิธีการที่จะปลูกก็คือปรับดินให้ร่วนซุยนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกอัตราส่วน2:1ก็คือดิน2ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนหลังจากนั้นก็หว่านเมล็ดนะครับหรือหยอดเป็นแถวนะครับอันนี้กรณีผักบุ้งจีนนะครับคุณผู้ฟังหว่านเมล็ดหรือหยอดเป็นแถวระยะห่างกันประมาณ10-15ซมแล้วถ้าเป็นที่ลุ่มในช่วงแรกเนี่ยของการหยอดควรจะยกร่องสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะป้องกันว่าน้ำไม่แช่เมล็ดนานๆนะจะได้ไม่เน่าแต่ถ้าเกิดว่าเขางอกแล้วเขาโตแล้วอันนี้สบายเลยครับคุณผู้ฟังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหรือคุณผู้ฟังที่บอกว่าปลูกหน้าฝนเนี่ยหญ้าอาจจะขึ้นเยอะขยับมาปลูกในถุงพลาสติกที่มีการเจาะรูระบายน้ำเราก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของโรครากเน่าขนเน่าได้ในลำดับหนึ่งแล้วก็ลดเรื่องของวัชพืชด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของสายพันธุ์อื่นเช่นผักบุ้งไทยผักบุ้งเทโพอันนี้เราสามารถที่จะใช้กิ่งผักบุ้งก้านผักบุ้งหรือตอผักบุ้งเด็ดเสียบนะแล้วก็ปลูกได้เลยมีเกษตรกรบางรายปลูกเป็นนาผักบุ้งก็ยังทำได้คุณผู้ฟังครับทำเหมือนกับนาข้าวแล้วก็เอาตอผักบุ้งเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีก้านยาวสัก50เซนนะปักเข้าไปนะครับปักแล้วก็ในก็คือไถตีเป็นเลนเหมือนกับจะทำนาข้าวนี่แหละแล้วนำผักบุ้งลงไปปลูกพอปลูกเสร็จปั๊บให้เขาเลี้ยงตัวได้อยู่สักพักจนกระทั่งติดตัวดีแล้วเนี่ยเขาตั้งตัวดีแล้วเนี่ยนะครับก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์เราสามารถนำน้ำปล่อยน้ำเข้าไปในนาผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยพอเจอน้ำยอดเขาก็จะชะลูดนะชะลูก็คือรีบเจริญเติบโตเพื่อหนีน้ำแล้วก็จะได้ก้านที่ยาวๆอวบๆอันนี้เหมาะสำหรับเป็นผักบุ้งที่เป็นเรียกว่าผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งสำหรับใส่เย็นตะโปหรือผักบุ้งใส่แกงเทโพนะแต่ถ้าเป็นผักบุ้งจีนก็จะปลูกบนดินเป็นแถวเป็นแนวก็ว่ากันไปตามที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับอันนี้คือชุดแรกนะผักบุ้งถ้า
เป็นผักบุ้งจีนนี้1เดือนขายได้แล้วนะครับตัวที่2ครับคุณผู้ฟังครับอันนี้อาจจะอายุนานนิดนึงนะก็คือข่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่ควรมองข้ามคุณผู้ฟังครับเพราะว่าข่าเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแข็งแรงสามารถทนน้ำขังได้ในระยะยาวโดยที่เง่าไม่เน่าเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝนหน้านี้อย่างยิ่งแล้วก็ปลูกหน้าฝนไปเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตในหน้าแล้งที่ตลาดมีความต้องการสูงคุณผู้ฟังครับข่าเนี่ยยังทนต่อฝนตกหนักได้ดีนะครับเขาเองเขาไม่ชอบอากาศที่แห้งแล้งจัดแต่เขาไม่กลัวความชื้นนะครับวิธีการก็คือเลือกใช้เง่าที่มีที่แก่จัดแล้วมีตาอย่างน้อย1ตาแล้วปลูกลงในแปลงที่ยกร่องลึกหรือขุดหลุมลึกประมาณ 15-20 ซมแล้วกลบด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแล้วคุมหน้าดินด้วยฟางข้าวหรือเศษหญ้าแห้งเพื่อช่วยรักษาความชื้นและลดการกระเด็นของเชื้อราจากดินขึ้นมาบนต้นขาปลูกช่วงฝนเก็บผลผลิตในช่วงแล้งนะครับอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับตะไคร้หรือตะไคร้หอมทั้งสองตัวเลยนะคุณผู้ฟังครับเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแข็งแรงปลูกง่ายในดินชื้นหรือดินน้ำที่น้ำซึมขังได้ดีรากของตะไคร้ทนน้ำครับไม่เน่าได้ง่ายถึงแม้จะปลูกในที่มีฝนตกชุกแล้วตัวตะไคร้เองเนี่ยยังมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติสามารถที่จะช่วยไล่แมลงได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกแซมในแปลงผักหรือสวนไม้ผลนะครับเทคนิคการปลูกตะไคร้ให้เจริญเติบโตได้ดีก็ใช้เลือกต้นพันธุ์ที่แก่แข็งแรงและสมบูรณ์ปักชำลึกลงดินประมาณ 5-10 ซมโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วลดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆแล้วเป็นแหล่งสะสมของแมลงนะครับควรจะหมักมันตัดแต่งใบทุก30วันเพื่อกระตุ้นการแตกกอใหม่แล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆทั้งนี้ตะไคร้เนี่ยครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตะไคร้แกงหรือตะไคร้หอมเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังรู้จักปลูกให้อยู่ในพื้นที่ที่เหนือลมของบริเวณบ้านจะสังเกตหน้าฝนเนี่ยคุณผู้ฟังครับปลูกแล้วเนี่ยยุงเย็นๆเนี่ยหรือเช้ามืดเนี่ยบ้านไหนที่มีแหล่งน้ำเยอะๆเนี่ยยุงจะมาเยอะนะยุงเขากลัวกลิ่นตะไคร้คุณผู้ฟังเราสามารถที่จะตัดเอาตะไคร้หรือตะไคร้หอมเนี่ยนะตัดเป็นหัวแล้วทุบนะทุบพอหยาบๆแล้วนำไปวางในซอกในมุมอับที่จะมียุงยุงจะไม่มาเลยคุณผู้ฟังครับเพราะเขาเกลียดกลิ่นตะไคร้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่โล่งอาจจะเป็นพื้นที่รับลมนั่งเล่นก็แนะนำให้นำตะไคร้ไปปลูกบริเวณห่างๆจากบริเวณนั้นประมาณสัก1เมตรโดยรอบนะหรือปลูกหัวลมก็เย็นๆมาก็หาไม้ตีใบตะไคร้ให้เขามีเรียกว่าตีให้ใบมีการปลดปล่อยกลิ่นตะไคร้ออกมาก็จะเป็นการไล่ยุงไปโดยธรรมชาติเลยอันนี้ได้ประโยชน์เลยนะคุณผู้ฟังครับอีกพืชหนึ่งครับกล้วยน้ำว้าครับเป็นพืชกล้วยนะแต่ทำเงินได้ไม่กล้วยเลยถ้ารู้จักกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนทานและเหมาะอย่างนี้ที่จะปลูกในฤดูฝนเพราะว่าระบบรากของเขาแข็งแรงสามารถทนน้ำขังได้ในโดยเฉพาะในระยะสั้นๆหากมีการเตรียมปลูกพื้นที่ปลูกอย่างเหมาะสมก็จะลดความเสี่ยงจากรากแต่เน่าส่งผลให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็สามารถยกร่องหรือขุดหลุมอาจจะต้องสูงกว่าระดับดินปกติสักเล็กน้อยนะเพื่อช่วยกันการป้องกันระบายน้ำแต่ถามว่ากล้วยน้ำว้าทนน้ำขังได้ไหมทนนะครับคุณฟังทนกับกล้วยพันธุ์อื่นๆก็เรียกใช้หน่อพันธุ์ที่แข็งแรงมาจากต้นแม่อายุอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปก่อนปลูกก็จะต้องรองขุดหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและก็ดินเหนียวในอัตราส่วน3:1นะครับปลูกช่วงนี้เรานับไปอีก8ถึง10เดือนกล้วยน้ำว้าจะให้ผลผลิตก็จะถ้าปลูกเดือนนี้เลยเนี่ยคุณผู้ฟังช่วงฝนชุกเนี่ยนะก็จะได้ผลผลิตราวๆเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งช่วงนั้นหน้าแรงครับผลผลิตกล้วยหายากแล้วถ้ามีมาถ้าเราต้องการจะแปรรูปทำเป็นกล้วยตากกล้วยอบแสงแดดหน้านั้นกำลังพอดีเลยคุณผู้ฟังครับหายห่วงเรื่องของการที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชตัวสุดท้ายในหน้าฝนที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังครับเผือกนะเป็นพืชหัวที่ชอบน้ำแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีพื้นที่ลุ่มหรือดินเหนียวโดยปลูกรากที่กระจายกว้างทำให้สามารถดูดซับน้ำได้ดีแล้วทนต่อสภาพดินแฉะได้อย่างสบายปลูกง่ายให้หัวใหญ่นะครับก็คือเผือกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งที่ดอนแล้วก็ที่ลุ่มแต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกที่ลุ่มน้ำท่วมขังมากกว่าเพราะว่าจะได้ผลผลิตที่สูงกว่า
นะครับวิธีการนะครับการเตรียมแปลงยกสูงเพื่อป้องกันที่เรียกว่าน้ำขังยาวนานเกินนะครับก็ผสมแกลบดินแกลบดิบลงในดินเพื่อให้ดินโปร่งและระบายน้ำได้ดีเลือกใช้พันธุ์เปลือกหอมที่ตลาดนิยมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งตลาดสำคัญอาจจะเป็นภาคกลางนะไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าตลาดภาคกลางนิยมพันธุ์เปลือกหอมใช้ระยะห่างประมาณ1 คูณ 1 เมตรนะเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับก็ปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาพอสมควรนะเปลือกก็จะสะสมอาหารให้หัวขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจะเก็บขายในช่วงของหมดฤดูฝนได้นะก็เป็นพืชอีกพืชนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเปลือกหอมเนี่ยทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้อย่างแน่นอนมี5พืชที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นความห่วงใยและสาระความรู้นะครับจากทางรายการเช่นวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.ณวพันธ์อุทัยวันชัยยศให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการนะครับมีพี่เก่งเชื่อมโยงสัญญาณและเลือกเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่วันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเวลาที่เหลือให้ได้รับฟังเพลงกันเพราะๆนะก็เป็นสาระในการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้วันนี้คงต้องลากันแล้วครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุปฏีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ DRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรม

0: บัตรผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: าถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: หอยเกันตอกอฟตะเนตุชิติวจุงอันไหนฟงจวนจีจันไทตะปุง

呀，我起了苦干的么？乐呀，我听那苦心叫呀，那这呀那呼。ปุ่นพายโอตายโอปิ้วใจเสียมจริงนะถ้าต่อจงโอจริงอ้อยใจคอยนะจุน

วยอวางเจียนเวเพียนไปนาสวดอย่างพาโอต่อนาหอเย็นเสียนโอจีอานีนเชียวเชียวเท้าเย็นยางนาเย็นเสียเย่หมวนโอเจียวเจียวตะเจียวโลคอยแรงเต้าโอลางโอจุนเต้

凡人写了杨家墓我心哦非常有香啊江姐呀江哦杨老迈好心下心哦红哦为祖辈听不ยุนเปื่อนเท้าโอสิงโลตายเสียบขี้โลเบียนตาอันโซจอยเซแปงจวงนาเซตุฟางกามโอเท้าเลี้ยวแต่จิ๋วนาตวงฟันป่าไอโอตายโอเสียก่อเวเส้นตาวนาเย็นมันถุยโอยตุเตโลเจยินเย่โอ้ตียวยึดเตียวเปียวจีอาเนี่ยเตียว

哟，谁当为阿那年呐？一个年夜喽，哦，就讨得他那哟。

dáng ô nhìn qua tới giam nộp về.

想哦，把祖辈听丢那经验发哦洪水发哦带那怪机眼机呀哦我就哦了解为父黑那两者

年喽。张家连那买那林修年。

เตียนข้าวหน้าเตียนเตียนยามโอโอลิงเงินว่าสิ่งสิ่งหน้ามาต่างเนี่ย

口的就那点点呀哦哦灵南有呀祖那小文呀白哦

这一哦哟，太高嘛，真啊苦逼呀，太哦一梦最卖罗年，是不哦哦香哦，苏阳见哦。นานทงเตเสียนนาตวงก็อย่าเอ้มอชิงอทดเจสิงาเสียนนาทินเดียเนี่ย

มาพูนเพียวเตียนยามโลกไปจวงแสงช้างเยี่ย

0: ชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ทอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี
7: ้นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซักทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝ ฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: มาสุนค่ะ
2: บอกว่า
1: น้อชง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: น
2: ฮะ
1: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัย

0: จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: 做在团夜吧，做做事情的几科目，来要这个么科有给，做事是提不通，要做事情做个路的，来做这科目，我只要懒得个读么了，个么在有到在一般夜了八个，读宁么我做事情。有问到这路途做做这科目也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ，สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
3: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อ

อังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอฮาลุมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมองย่อไปลุง

ยอจงอีจ่องน่ะจึกดีนึงจังสวดเล่าจนนวลสาวนูติปล่าวรู้ช่างลินดูยองอเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนูนัวกุญยางจัวลิงเกยเน่งเก่าตู่จากคือกังนูนัวย่อนลัวฮอปิกี้ย่อนยางจัวลิงเกยเน่งเก่าอีตู่จากคือกังปิกี้ย่อนร่างยองนัวย่อนยางจัวเน่งยองมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเส่งห่างจงชาตรอกกังจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลู่เสงแจ้งใหม่ต้นซื้ออีจ่องหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันใดหนัวเจยอทออีจ่องหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าคือไม่งังลู่ชายห้างงังลู่นงยอดโซหูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปุ๊บ

0: พจสวท AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูว่าเจ้าดาวจนไม่สวดเลยก็ไม่ปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกสิงแจ้งใหม่อ๋อเอกูยวดช่างเต่าจัวอีจงหนาจื้อกูตีนิ่งจางสวดเลยเต่าเป้าหาตาหนูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวสวดเลยเต่าหนอเสืออยอฮาตาไม่มั่วสู่เจ๋งแจ้งล้างจื้อหล่อมิ่งดาวสู่โต้งมงสุนช้าไม่วิยอกูจื้อยอดจวนดอกสู่ต้องจัวหล่อเกยยวดจื้อมั่วเล่งเตือนรู้ใจไม่เล็กสู่ต้องเจกูช่างเต่าคาจัวสวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอกจวนจื้อหนัวเจสวดเลยจูกูมองก่งกี้หล่อใจอ้วกี้เต้า
1: จัว

爹，老郎做给大姐菜爹郎郎哎姑娘菜郎爹家路

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พวกว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารกิแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: อมื้อชอปเปอร์ปื้อโพแบบโพมึงอ่ะพัดดีก็งายอนตันใหญ่นี่จิกะเฮ็ดแต่เกนตากิตักโลตากิตักโลบักคาเวเลปะจอดแต่โพอตากิตบาอะโจกมอเนาะตาโจกมอเลตากิตบาเลปะทีปูกอปูนี่แกโจกมอเลปะจอดแต่โพอตมาเนาะค่ะตาทันเลคือถอดตื้อเลตอมุทื้อนี่และปุสิญญานี้ก็แวมีเลิศสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ30บาทขอปัญญาเลิศเจเสือชีนี้ยาดาชาเซก็มีแดเนาะแกตามาเลิศปะดูอัตมาโตเจอปะจอดแต่โพแกตาสูออตาสวยออกก็สีสระอเปมาเรทอเกปุรีปะบานหมอ
1: ดอปูแบบปากหยอบโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the umichopper dog puve, muga patti pupi, romos a got brad dog and natapo, bakwa, dota pope bracken loop, bracken your gora, hetocolosa pellet a lot at let with you can loo log, got your te veki me, saw what hot young my AM, took a toll rigazan, new chihu kilohertz, something and prachas and pan tisam, grum prachas and pan, not tocolosadaya, just sappy, some merch, lerm, street wong chai.แฮตโตกอดับปูแวซีโซโดมาจากเลเตเนปลาพลาลอตากรอบะเมวดาโซเชกาเลอร์อันแหวเตเมลาซูบะเนาะเชกาแลแหวลาซูดาเลอจะตินุ่ยตินุ่ยเนซอกอมุนีกอมุนีเนอันเลอจะตินี่ชื่อที่ถีคอบะเนเนาะชื่อเลอร์ตินุ่ยละภาพหัววิชื่อตินหลาจะนี่หมออามาซาเลเนจะเออแฮตโตกอดับปูแวคือเฮบาลอซาตัวโดตัวจุลอซาเซดิลลอลา0532760007và rẻ sữa khi nhụy khư và nhụy nó ta từ nhà y chơi cứ thẻ to phà lơ ta sa vị sa chơi đó lơ ta cứ chọn lơ kẹp lưỡi kẹp khổ lẹ tư lơ bự phô vẹp phô gò ô vẹ đạ âm mi a chả bà đứa bà lơ chơi mê tê ta cứ chọn từ nhà y đi so lơ a kẹp lưỡi a chả nó ta gà lơ mê tê nề cứ nà đi gò khó từ nhà y bà đơ bà đứa bác kẹm hà chơi cứ plẻ cái đó chơi cứ lưỡi thì đó mê vẹ đạ kẹm hà nề hết tê ta xí số đô được lưu bà nó kẹm hà nề nóเฮเตราซิโซโดตคลือบาเดบัลเลดิโซเลตาโคเมเลนแลมโตจมาเจอตาพิตามาเลดิโซเลปตามาลอซีญาลอติลอซาเดเวนนอตกาเนาะปากอดาเลปาตอมปาตอมตกาเนี่ยมีนอกอเลอากอดาพัฒนาสิงหวงเนาะเดอาเกปาอาเกซวยอุเลสันกำแพงตปานีเฮ้ตัวจะมาเจอเฮเตตาลวิทยุโปรเจเฮตัวจะมาเจอตาพิตามาลวิทยุก็ลือหลอดตอนยาอิทอโบทอโบลาปุขีเนี่ยมือดนีเดออับบัตชาเลเมเฮเดอตัวเวดากอเวดาตะเกลบัตเดอซิจุ

นาะสิโจตาเดปะเสนอทอบาเกียบเรือโผปะตามันหลอดเตวดาและตัวจะมาเจตัดพิตามาเลิกแค่มหาขอนาะดินยาโคเนตากอคอตนิใหญ่เดจะเกิดเตกนะตะก็จอนตาและเก็บลึกเก็บโคบาชาตะเชื้อตอนแล้วจะเตดากอคอดิซอยเนแค่มาหาเนจะก็แปลกหรือปื้อพอแบบพอกันหนาเราได้ทีเราเมวดาอาเก็บลึกเก็บโคตะก็จอนและเก็บลึกเก็บโคโอดาอามีอาจะนาะตะนิใหญ่แต่เลือดจะเตะดาวคอแค่ไหนแค่เลยแค่ช่วยก็สอดแซ่ถอดแว่นดาวเลือดแค่มาหาเต็นหลาดอ๋อบ่บากือดับผู้แหวดีเนอันนี้เนี่ยพวกกันแลชนแล้วดีแต่สวีซ่าเชื่อนตาเดบากาคือเลือดเจ้าสักกันยอมแบนอ่ะแต่สักเวียนตาเดเตะเลยบ่เนาะอีคาเดช่วยตีเลือดปื้อพอแหวดพอก่อมาชาเลเกเลอร์ตาก็จอดเลอร์อันหลุดโดดคามีแว่นดาวเลือดบัตรประชารัฐอังกฤษดิสอลเลอร์อีคาเนบัตรประชารัฐอังกฤษลิเนปก็มาเมียปราเลอร์อันหนีไปถอดคือชีถอดเสื้อพอโคปากอยดาวเลือดผู้สูงอายุเนาะกาเลอร์อันนี้เปรตคือชี้ถอดเฉพาะโควิดนึกลีโอดอลเลอร์นึกบัตรประชารัฐและนึกเบื่อราคาในเมโอเนี่ยมือนี้มือซอวันที่13 14 15เป็นรายใหญ่ในปัดดุว่าเกอเฮลล์อาร์ดอนนึกหล่นเจในตาบาลและรีปอร์เนาะเลนนิวเลอร์นึกบัญชีดิซอลเลอร์นึกผัดหลบผัดเจในเนาะแต่เมียแฮนนิวเลอร์บัตรประชารัฐอาภูเบาอันเลนนิวเลอร์นึกบัญชีอาภูเลอร์นึกผ่านในหลบผ่านในเจดิซอลเลอร์นึกลากเอาธนาคารเพื่อแหลกขลอดเลื่อนนาในลากขาวเดินเลื่อนบัตรประจำตัวประชาชนปากกวดาพร้อมเพย์เนาะปั๊บผูกอากวดาไม่มีจดแต่กว่ากวดาเลิกผูกกับพร้อมเพย์เดินบัตรประจำตัวประชาชนอะคอมโยเริ่มมือกับพัตติพื้นพินินนี่คูชีถอดเสื้อผ้าขนลิ้นแหน่หนึ่งแก้วกาเลอร์นึกบัตรประชารัฐโอเนกันเนบะกอกามอ่ะแต่การรีปอร์ตการรีปอร์เนาะบากากันเนตและมือนี้มือซอดชีเซอร์บากากันเนตชิลุยบากากันเนตชีแจเนตล็อกอัลซาอากว่าเวดาเริ่มมือนี้มือซอดเลนโอแผลหนีเลนโอแผลเนาะดินแนวโคเนอัลลอติลอเช่นแนวคอมโยเลอร์เนเมบาซาเล็กกว่าเนเจนเนื้อต้นหนูบ้านเนเล็กกว่าก็เลือกปุ๊กีมือนี้มือซอดชิแจเนกันนึกกอการหรอเนาะอีคาเดปัดดูว่าปลาเฮแต่มาเจอเลติเลอร์ปื้อพอแบบพอก่อนเราชอบดับไว้เลือกปลาแก้ปลาซับกะผู้สูงอายุเนาะลิ้นแหน่ผู้สูงอายุลิ้นแหน่ก็บาเมียการและบัตรประชารัฐโอ้เนาะบัตรบากาแก้ผู้สูงอายุมาจากบัตรประชารัฐโตบานในเต้นเนบาจีบาเนาะดินแนวโคเนตรวจเจริญเนบานในเต้นเมลเล่นเล่นอยู่และบัตรประชารัฐอปูบาบัตรประชารัฐและเบื่อราคาแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อเนจเจดันเนอีคายให้หนูและบัญชีผู้แก้นัดหล่นในเจเมื่อรับรอดดาเซแต่เมื่อบาเซผ่านในโพผ่านในเลียนดาเซอาเกเจเลเจซิโซโดเล่นอยู่และบัญชีผู้เนาะให้เตะกันนาดีเนโอดอลเลอร์บาก็คือกลิสซอกอร์เนาะดีค่ะเดอจะเตะมอตัดถึงนิยายจะเกิดเตะตักก็จอดเลอร์อาเก็บลูกแก็บโคและตีเลอร์ปื้อพอแบบพอก็อาก็เตอเนาะดิซอลเลอร์อีคาเน่ไปตามมาหลอดอะไรหรอเลือกกรมประชาสัมพันธ์อาเชอร์คอตักก็จอดเตะเวดาก็จอดเตะสุดทักเขาปาร์ไปอินเน่บาเปิ้ลหลอดซาเลอร์มุกโคกจูบัตตีหลอดซาจัดถอดเลอร์ตัดถึงนิยายวันที่4เนาะวันที่4และช่วงแม่ยาปาตินีคินนีลิแนมุกโคกจูดโดดลึกละต่อดอกอัตเวดาดีเนาะในเมื่อกว่าแล้วตักก็จอดละเชอร์คอในยานเนาะเตะเวดาพื้นที่เฝ้าระวังดิสอลเลอร์ฮอกคนล็อตสุดรื้อเนาะเล่มืดเล่มบวนตาก็ล้อหลุดล้อหล่าตาเนี่ยโอเวดาแพ้เริ่มไอคาโอเดที่ที่โดดล้อนตาเจเนาะเริ่มประโคบกัดลาปูบาปเปิ้ลหล่ออัตเวดาดีเนี่ยบาปเปิ้ลหล่อเมเวดาอัมเภอเสมิงเนาะเตเวดาดีเนี่ยเนาะดูสวอลเลอร์อัมเภอเสมิงอากอยดอลเลอร์ระวังดินโคลนถล่มดอลเลอร์น้ำป่าไหลหลากดอลเลอร์น้ำท่วมฉับพลันอาคอมโยเลอร์บาคาคือเรื่องมุขจุดโดอาเรียนนี่หรอเนาะคอดอลเลอร์เทวดาดูสวอดอลเลอร์ตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางเทวดาบาร์บาร์ตบุรีละตอมุขกับจุดโดเจเนาะดอลเลอร์ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองเนาะเล่นในปานีเทวดาบาร์บาร์มุขกับจุดโดเจก็ดอลเลอร์ก็ได้ตำบลเวียงแหงอำเภอเวียงแหงเนาะเล่นในปานเนาะแบบพื้นหลอดซะจังหวัดแล้วแต่ก็จอดเชอร์คอนเนี่ยแต่ว่าตำบลเสมืองใต้อำเภอเสมืองเนาะอีเนแบบพื้นหลอดซะราชมุขของกจุตาบาลเล่นยุ้ยชีเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าดีเนี่ยดีนาโคเนนข้อกันหนาแต่ก็จอดเว้ก็เกะกันหนาแล้ววิทยุดิซอลเลยไปเฮเตกุนาเสจเนาะนาหุตาก็จอดดิซอยต้าเดอชอตอนแรกตลอดเราโชว์ดิซอลเลอร์เห็นเมื่อละปูแพร่ตาเอ้อตาซอเนอเนินเดินนั่นหลอนตาดิซอลเลอร์ไม่อบูที่หนาทิศหลอนตาบัดพุ่นหลอดพุ่นหลอดสัตว์โดดเจ๊เนาะก็หน้าตาก็จอดเซตด้วยละตอนเลิศสวทเชียงใหม่ดิซอลเลอร์วิทยุและจอดแต่กว่าเจาะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เมเก FM 98เมกะเฮิรตซ์เมเกดอลเลอร์ AM 639เมกกิโลเฮิรตซ์เมเกเนาะขอดอลเลอร์ก็ไว้ดา AM1476กิโลเฮิรตซ์เนาะเลือกไปตามมาหล่ออีหล่อไม่มีแล้วอำเภอฝางเนื้อกันนานและจดเตี้ยกว่าเลือก FM
89.25 เมกะเฮิรตซ์เซเจเมเตเมบะกว่าดอลทีวีปูเซเจาะดอลทีวีปูนี่สอเลยปัดดบวับกาอะทีวีอัปลาพลาลาเวดา NBT Not เมเก NBT to HD เมเกกว่าดอเซนเมโตกอดอลเลอร์บาคคือปากกอเวดาตาเกตัดโลเลนะฮะโตกอดเล่มหมึดเล่บอควันตาแกตติตาเล่นตาอมูนอนะฮะโตกอดฮัททีดาเมเกได้จากเกเบอร์โทรศัพท์โอเคเล่นเตจุเน็ตเลสซีเนาะประจิโพคอโพดิสอลเลประชาชนประจิโพคอโพเตซิกกะโทรศัพท์เนาะตัวจดเตียนตามิซีเดอร์ริเจเนาะอากอยดาสายด่วนภัยพิบัติเนาะอีคาเดมีเวดาโนโตกอดิสอลเลตาล้อลุ่นล้อหลาเล่นล้อปรีล้อพิบัติตัวจะมาเจอและเทกเตอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์โอเจเนาะสายด่วนภัยพิบัติใน1784เนาะเตเวดาดีเนี่ยไม่ได้มีแบบโทรศัพท์ออเตสยันและยาซาเสียเยาซาในเตเมเทพิตามาตาเทอาฮับพอฮัดดิซอฮับพอประมาคมารันตาฮัดเกลเกตาเลประมาคมารันตาเตเมเทตาคานิบันเตกัวเสกจ่าตากีเลอันหลุดโดดเทเลลอบาเลบาให้ตัวจะมาเจอหลอซาเน191เสเจเนาะไม่เมียละแวดคาก้อยดาเลนตุกอตาบัตที่บัตโดเลและมืดเล็บวกโคมอตติมอตการีมือรีคีอันนี้ลอบัตโตเจติเทลบักกอตาชาฮีบักกอเลอร์เมเลอร์กสิสระแฮติเทลนตาเนี่ย1669อันนี้ค่ะเนี่ยเนาะคือบัตโทบาบากีจีเนาะ1669เนี่ยในเมทโทด้านนี้กระจานเอาตาบัตที่บัตโดโอทอเพื่อรอดิซอลเลอร์ตลอดตัดเล็บเพื่อรอในบัตสัญญาจีอ่ะโน้ใครตลอดตัดเล็บเพื่อรอตอนแรกเตเกอร์แพ้แล้วก็เกลือเวดับบาจันนี่เนาะเตเกอร์อเวน่าไม่ให้เปิดตาได้แค่คือเวดับบาเนาะมาซาเลนนี่จ้ะบักคือดอลเลอร์มีอู้ผาชาดมีอู้ล้อมีอู้ถุนล้อตอมีเกมีอู้ปลิดแท้มีเกมีอู้ล้อพี่มีเกอีคาร์โทรศัพท์เตเสจ1129มีเวดาเลอร์การไฟฟ้าอัตพิตามาประการเล็กกว่าช่วยบักคือเรื่องไฟฟ้าอัตพิตามาเนาะดีเนี่ยโคเน่แฮบอบบาคือดอปเปอร์แวร์มือกาพาตีดีเนาะบักคือเรื่องตะกุจโอเดียเลอร์เวคาเนมีเวดาเลอร์บักคือตาพกขาเนาะตาพกขาเกอีคาเนปราเลอร์หรือตาพกขาตาเนเอกุยและตาพกขาตาเนอาราเจอดับเบิ้ลแวร์บาร์กาเนหรือตาพกขาบัชชาเตสิญญาเกอบาเนตสิญญาเกอบาดิโซเลอร์อัจจือเพื่อแหลมมิลเลอร์นเมโตกอลเลอร์มีอัฟวาพูบานนาเมบักคือเลอร์ปาโกเวดาอีบันนาควาตาเสรภาในปุ่นหลอปุเตเมทถอเล่นเนื้อเบนเนื้อโลนเนื้อจอเนี่ยโดดชี้ๆหนักเลยเนี่ยกว่าก็ผ่านไปบ่ะเมื่อวันดาเลอร์เราชอบดาเวเลอร์ตาพกขาเล่นเต้นเนี่ยชอบเนี่ยท่าบ่ะเนาะดิโซเลอร์สามียอมเมเกชุยเมเกเนาะก็บ่ะปุ่นหล่อเลอร์บ่ะตาชาเลอร์ปะก้อยดาโรคพิษสุนัขบ่ะเนาะอีคันเนี่ยปัจจัยสินยาบ่ะเมชุยเตดูเนี่ยจื้อโอเมโต้บ่ะและอาร์เกเลอร์อปุ่นหล่อปุเตถอนักเกโดดชี้ชี้เนาะเลอร์อัฟวับคือบ่ะนะโดดชี้หนักเลยเนี่ยปากกบาดเร็วก็สีสระเนาะอัตโตโคสิโลนั่นก็เร็วก็สีสระเนี่ยเซคือหล่อเจลตาติแล้วก็แช่ก็ชอเนาะเซคือปุ่นหล่อและทีธรรมดาทีโลโลเนี่ยเซคือตาติแล้วก็แช่ก็ชอเลอปากกบาดแอลกอฮอลตาไม่อุดชาเลแอลกอฮอลเสียจีเนาะไม่เขาคนในตอนนี้บาดเร็วก็สีสระเคลียวเนาะเร็วแพ้เลยตาตินี้คินดีแค่เร็วตาติแล้วคือดิสอเลอปากกบาดแล้วจะซิกว่าเลือกก็สีสระก็บาดมาดิเลที่จะแล้วบาดชอท่าท่าราคาในล็อตตีแล้วก็ชอเนี่ยนะเนาะมีเวดาเลอร์ปฏิสิญญาบาเมทรีแต่ดูเนี่ยมีปะบาตาชาดบาบาปะชอนอะแกทาลีเนาะทรีแต่ดูเนาะเมตาพกขาดมีเกเรจาเกเลอร์อามาบัตที่บัตโตบัตนาเนี่ยปะชอนอะแกทาลีเนี่ยมันเร็วก็สีสระเนี่ยอาร์เกเลอร์ปะเกอร์ปะเตเวดาปะก็บัตชอได้วัคซีนเลอร์ป้องกันอากาศพิษสุนัขบ้าเมเกบัตทยักเมเกเนาะตาเสด็จผ่านเนี่ยอันนี้เนี่ยเปื่อเฮตเตอร์คือเปื่อพอแบบพอชั่วโมงเลอร์อากเก็บหรือเก็บโหเลติเลอร์ดอปเปอร์แวร์อากอตาตินี้ใหญ่เนี่ยจะเตะกันนำขอเตอร์มีเนบาคาคือเลอร์บัตรประชารัฐอากเหมาะคีมีเตอร์มีเนบาคาคือเลอร์อาจจะมีบัตรประชารัฐจะแบบการเล่นประซับการเล่นหนีเปรตหอคือชีเดือบาคาได้บัตรประชารัฐเนี่ยบาเมเลบัตรประชารัฐก็เบาเหมาะเตอร์คาเนี่ยก็เนบาเจเลอร์ลุยปอนอนตาตินี้ใหญ่เหยาะเริ่มมือนี้มือซอจะชิ้นเซชิ้นหลุยชิ้นแย่ทั้งหมดนี่ขี้ราคาในบาคาคือเลือดตาเต้ปุ่นหลอดเป็นดอกกุนาบาคาคือเลือดมุกขดจูบาปุ่นหลอดซาเต่ามูชอตอนแรกไอเต่ามูอันตาปุ่นหลอดซาที่โดกว่าตาหกคนล็อตสุดรึเนาะเซอร์มีแต่มีเราบาคาคือเลือดตาชุดตาชาดิโซเลอร์แฮปเปอร์ถอดเลือดตาพกค่ะเนาะตาพกค่ะอีคาเต้ไปดอกกว่าก็ผ่านไปเนาะเจ๊จีบะแล้วยาชุยเอ๋บายาบล็อตเจ๊เนาะ
จนแล้วดอยอินทนนท์จักว่าชีตดือเอาโอพี่แต่ตอคอประมาณเลยมาเก่าประชาวตาออตาออจะเนาะจักว่าเด้ออักเกียกอดะดิซอมเมปกติมออะตอะเมซานะเดตดูเดเฮมโอแฮปเบือกเบือกๆๆกะยอกกะยอกโอโอดะอังกลาปซิญาปขอเดเนมาจาตนหนือวะมุนอจิบาอันนูละชิกเงยจักว่าอักโกเฮชิกะจักว่าดะบิบลูชิกะละจะซัดมือบาเนาะนิบลอเนจะจิออจาซิกว่าจูโกมอสกอนตาเดปราเลเกพยาบาลตาเตวดาเลชคอลนบัลเลนบัลเลชคอไทเตวดาเลชคอปซิคอมาเลมาเกบัชคอคอลุยบลอเนาะเลเลกอดะชะกอตมุนเนาะกาเลลือชียนตาก็บากกว่าแชดิซอนลือตาพกขาก็บากกว่าแชตาพกขาขี้เกเจแฮทอกว่าเลอันแลเอบาประกาศเคินแลมาบัดที่บัดโตบาประกาศเคินดันก็บากกว่าแชขี้เหมาะมีเวดาปราเลดิซอนเลนอันแลมาบัดที่บัดโตเวดาตึกกันนี่เนาะอัตตาบัดที่บัดโดกันนี่เนาะเมชีเอว่าเมพือบาเวาเมตาพกขาเลนเหลือพือบาออกมาบัดที่บัดโดตึละปุ้นหล่อไม่ถออะเวเนอัตตาสุขสะคือโอราวมีเวดาเลลอตีเลก็บัดและชอทาลินะบัดและอับลอดอมิอุลก็เจอโคกลดลาบาซัวเมื่อหลุดเจร่าหมดลอละคุละเวปูเนบาซัวเมื่อละหลุดละเจตลาดตลาดดอมเมดอมเมเนมาซาเลนจะเนาะดินาโคเนบัดกะกาลือตาพอกานตาติสิงยาชมุลอเลดาอีนาเดและชอทาดินเนลบานันมีจะจบบ่ะเนาะดินเนลลอตาดินเนลคะเนอเวนนอกซัวเมื่อหลุดเจตจกาบ่ะเนาะติบลอบลอลอดอกว่าติบลอคิเมเซเมเนี่ยถอดล้อถอดล้อเสิร์ฟล้อรีบล้อดอสเซมอ่ะอามาซาดินี่เนาะดินเนี่ยโคเนเดอร์แห่แต่คือปื้อพ่อแม่พ่อหรือแต่พ่อขาแก่แต่ละเกเอกวิแต่พ่อขาแก่แต่ละเกบัชาก็บักกว่าแช่อาคิเซจิเนาะแห่แต่คือดอปื้อแหวนอ

กระตือลีนอเก็บมือคีคีดอลเลอร์เก็บมือเดบรีอืตสวิล่ะลอยเอลักวิซิซิเซโยเรโดมาล่ะนะดับเบิลเวดเฮตัวดุตัวโจปาเฮเฮบากันนาวิธียุอันตาจิบิจิโผเกปาโอก็เจดิซอลเลอร์นาฮูตาก็จอดเลอร์เปิดแต่สินยากอตาเตปลอปดอนตาจันนี่เนาะแต่เวดาเก็บลึกเก็บโผเรโดมาล่ะเฮโดกันนาเลอร์ทาอาเตเวดาเลอร์ตาเลพัติมุสโซ่เนาะพัติมุสโซ่อาอื่นลืมมาทาเดอเซดาคอแต่เชื่อต่อแค่ในโอเกตาบาเลอร์เตอร์ชิคุนาทีนี่สอนเลยเจตเตสิงยากรุณานี่เนาะแค่มาหาในจะก็แปลกเราจะก็ลือใครตลาดเนาะเนวาดาจอดดอกคันนี่จะก็ลือแล้วกาเขื่อติดลือระบาดลิ้นเนี่ยตาเดนิยาอีเจตเตอร์เราก็จอดที่สอนเลยบัตรการเลตเน่ก็หนาแล้วก็คอร์ดปลายอีบัตรแค่มาหาคอมือหาลอเดอร์ก็หนากีเสจันนี่ตาก็จอดแล้วเก็บดูเก็บโผเก็บบลูเดาปะเต่ามูเกดอตาก็จอดเลยปัดดูว่าการตัดพิตามาอุดอเจนอดีแนวโคเนเดอร์เจอคือแฮปแปลกนะแค่มาหาตลาดดอกบัชชาเกิดช็อตตอนแรกเลื่อนหรือโพธาโพธิคายีเลือกประกาศเคอร์อือเวดะไม่เมื่อเลิกกอคอเดนียาจะก็แปลเลยพัติมุสอตันเนาะกอคอในบอลในเลือกแค่มาหาคอเดอร์เจอคือช็อตตอนแรกเลื่อนหรือโพธาโพธิเลือกประกาศเคอร์ก็หรือดอกดีแนวโคเนเปิดจิบิจิโพดับเบิ้ลมือกับพัติกอกาเลิศแฮกเกนเนปุสกอตินิญาอีเนาะแค่มหาดิซอจะเตกนาจะกุบัตและตัวจะมาเจตพิตามาเลอร์ปราโตหรือบะเนาะมือกาเวนนอมือกามีเวนนอแล้วบอกก็เลยเวนนอกันเนาะเวนนอตะกาเดเก็บกาเลอร์ดิซอเอกวีเลอร์วิทยุก็ลือหลอแต่ตอนญาอีเรโดมาจิเนาะเดเฮเลตาเชก็ต่ออะตอมูก็เตเดปตามาหลอปโคปนานตาเตวาเตวดาเลอร์แลมาบุมาบาสกอเกียวนาะเตวดาดีนี่อ่ะเดอมอนาโกชูดเลยเบมือซาพรีกอกะและกันหนาดอกกว่าตาสวีเลเฮกิเฮบาลอซาเลเมดลอยอาตาดิซอลเลนเมโตกอตานาตัดลีที่โดกว่าตาเมเกโตกอตาอมูเลปากอเวดาตาสุเคซาเคเดมีเกจากเฮกิเฮบาลอซาเลปราเลกคอโตจนามาจนาในโอเวดาโอกอดิเนาะมารีบาเลโชเดเจมาเดเจตาเสดพาอีกปูเวดะเนาะอ่ะเดตับลือเนาะ

Thank you.

Yo.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายมรุชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายโ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณเนี่ยที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1,000,000 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5,000,000 รายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19,000,000 รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือ

0: ก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซม ทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้อง

0: องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3,600,000บัญชีชำระเงินคืนภายใน5 กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
1: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3,600,000บัญชีจึงขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า7,400,000รายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า800,000,000 บาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4 กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา19:22ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1 สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4 ถึง 9 กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระ ดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23.53 นาฬิกา 53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5 นาฬิกา 10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16 นาฬิกา 45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5 นาฬิกา 55 นาที
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัย

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันทุกวันครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันก็จะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับและเรื่องสั้นในแนวของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงนะเป็นวิชาการนะเป็นกึ่งวิชาการนะเป็นเรื่องของความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าเพื่อจะเป็นเรื่องสั้นในนิยามของรายการนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่นำเสนอวันไหนต้องจบวันนั้นนะครับนะในเล่มเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่นำมาเสนอแต่ละวันเนี่ยต้องจบวันนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกติกากว้างๆที่เราตกลงกันเอาไว้นะครับที่จะบอกตรงนี้ก็เพราะว่าหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเอ๊ปกติเรื่องสั้นเนี่ยก็จะคิดถึงการเป็นเรื่องในแนวของบันเทิงคดีนะครับเป็นเรื่องคล้ายๆแบบนิยายสั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องบรรดาแบบอย่างนั้นไปนะแต่พอมาฟังแล้วเอ๊ไม่ใช่นี่ทำไมถึงยังเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องสั้นนะที่จำกัดความพิเศษนะเป็นพิเศษเฉพาะท่านผู้ฟังรายการนี้นะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ฟังนะกับผู้จัดเห็นพร้อมต้องกันว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเรื่องสั้นที่ท่านจะนำเสนอเข้ามาได้นะที่จะแนะนำกันเข้ามาได้สำหรับหนังสือเล่มใหม่เนื่องจากว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะจบแล้วนะฮะก็ถ้าจะแนะนำมันเข้ามาก็ใช้กรอบอย่างนี้ได้เลยนะครับใครมีชื่อหนังสือบอกเป็นชื่อมาได้เลยใครที่ไม่มีชื่อหนังสือแต่อยากจะฟังเรื่องอย่างเนี้ยนะแนวอย่างเนี้ยของต่างประเทศของไทยนะฮะอะไรต่างๆก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงบรรยายภาพนะฮะปลายเดือนนี้มาแน่นอนนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะที่จะให้ได้ติดตามรับฟังกันบางคนบอกว่าเนี่ยแล้วจะเป็นซีรีส์เหมือนพระพุทธเจ้าไหมเหมือนซีรีส์พระพุทธเจ้าไหมนะเอ้าเดี๋ยวต้องอดใจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบางคนชอบซีรีส์นะบางคนชอบแบบว่าอยากให้เป็นเรื่องเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นสื่อที่ฟังวันไหนจบวันนั้นเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับเรื่องสั้นในรายการของเราเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับช่วงปลายเดือนนะที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าจะเป็นถ้าใครมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยนะฮะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile นะครับนี่เป็น2ช่องทางที่ท่านจะติดตามเรื่องราวของสื่อที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือว่า Audio Description ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงต้นของรายการนะครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าตำนานและนิทานพื้นบ้านยูเครนผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะครับแปลโดยสแตลลี่เบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ทุกฟัง1เรื่องนะครับ1เรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าชายนาคาและภริยาทั้งสองเจ้าชายนะครับเรื่องของเจ้าชายกับภริยาทั้งสองไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เจ้าชายนาคาและภริยาทั้งสองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีซาลิฟนาผู้หนึ่งเธอนั้นไร้ซึ่งบุตรและอยากได้บุตรสักคนหนึ่งหมอผีจึงบอกเธอว่าไปจับนกหัวขวานมานำมันไปต้มให้สุกให้กินหัวของมันเสียแล้วเจ้าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาซาลิฟนาทำตามที่หมอผีสั่งเธอกินหัวของเจ้านกหัวขวานตลอดทั้งปีครั้นเมื่อครบปีเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นนาคาบุตรที่เกิดมานั้นรู้ดีว่าตัวเขาเองนั้นคือตัวอะไรเช่นนั้นจึงบอกกับพ่อแม่ว่าท่านพ่อท่านแม่ สร้างกระท่อมหินให้ข้าสักหลังขอเตียงนอนเล็กๆสักหลังขอเตาผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวข้าและขอให้ข้าได้แต่งงานกับใครสักคนเช่นนั้นผู้เป็นพ่อและแม่จึงทำตามในสิ่งที่เขาปรารถนาพวกเขาขังลูกของพวกเขาไว้ในกระท่อมหินในนั้นมีเตียงนอนเล็กๆมีเตาผิงเอาไว้คลายหนาวและเพียงไม่กี่คืนตัวของเขาก็สูงใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าเขาสูงใหญ่เกินกว่าจะนอนเตียงหลังเดิมได้แล้วท่านพ่อท่านแม่เขาพูดข้าอยากแต่งงานเช่นนั้นพ่อแม่จึงพาหญิงสาวรูปงามหลายคนมาให้บุตรชายได้เลือกเพื่อไว้เป็นคู่ครองบรรดาหญิงสาวที่เข้ามานั้นช่างรูปงามเหลือเกินเขาเลือกไม่ถูกเลยณที่ตรงนั้นมีหญิงแก่ผู้หนึ่งเธอมีลูกสาวทั้งหมด12คน11คนถูกนำตัวมาถวายให้กับลูกชายนาคาแต่คนที่12กลับไม่ได้มาด้วยโดยที่ผู้เป็นแม่ให้เหตุผลว่าเธอยังเด็กเกินไปผู้เป็นแม่พูดเช่นกันลูกสาวคนเล็กที่อยู่ที่บ้านพูดว่าเจ้าพวกโง่เหตุที่ไม่เอาข้าไปด้วยก็เพราะว่ากลัวว่าบุตรนาคาจะรับข้าไว้เป็นคู่ครองน่ะสิเรื่องนี้ไปถึงหูของพระเจ้าสาเข้าจึงมีรับสั่งให้นำตัวลูกสาวคนที่12มาให้เขาได้ยนโฉมเมื่อมาถึงพระเจ้าสาพูดกับเธอว่าเจ้าจะเป็นคู่ครองให้กับบุตรชายข้าได้หรือไม่เธอตอบว่าข้าเป็นให้ได้แต่ก่อนที่ท่านจะพาตัวข้าไปหาบุตรชายนาคาข้าขอชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินเสื้อที่ทำจากขนสัตว์และรองเท้าอย่างละ20ชิ้นนำของทั้งหมดนี้มาให้ข้าพระเจ้าซาทำตามที่หญิงสาวปรารถนาเขานำชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินชั้นดีรองเท้าอย่างดี20คู่และของอื่นๆอีกมากมายมามอบให้กับหญิงสาวผู้นี้จากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปหาบุตรชายนาคาเมื่อเธอเดินทางมาถึงกระท่อมของบุตรชายนาคาเธอจึงหยุดเดินและพูดว่าสวัสดีบุตรชายนาคาสวัสดีแม่สาวน้อยเขาร่ำไห้เจ้าจะเป็นคู่ครองของข้าได้ไหมข้าจะเป็นคู่ครองของท่านเช่นนั้นจงลอกหนังของเจ้าออกเสียเขาพูดได้สิเธอพูดแต่ท่านต้องทำเช่นกันนะเช่นนั้นเขาจึงลอกผิวของเขาออกขณะที่เธอเองก็ถอดเสื้อ1ใน20ชุดของเธอออกเขาบอกเธออีกว่าลอกหนังของเจ้าออกสิแม่สาวน้อยได้สิเธอตอบแต่ท่านก็ต้องทำเช่นกันนะเขาเองก็ลอกหนังของตัวเองเช่นกัน19ครั้งที่เขาลอกหนังของเขาออกและเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อของเธอออกกระทั่งเหลือเสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่เธอสวมใส่อยู่ส่วนบุตรชายนาคาก็เหลือเพียงผิวหนังมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้ภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำสตรีในชุดโบราณกำลังถอดเสื้อผ้าออกคำบรรยายใต้ภาพเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อผ้าของเธอออกจบภาพประกอบเขาลอกหนังชิ้นสุดท้ายของตัวเองออกและโยนมันขึ้นฟ้าประหนึ่งผืนใยแมงมุมหญิงสาวจับหนังที่ลอกออกมาโยนเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัดนี้ไม่ใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเรวิชในร่างมนุษย์ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหากแต่ตลอดช่วงระยะเวลาตัวของซาเรวิชปัจจุบันเขาเป็นสามีแล้วเขาไม่เคยไปเยี่ยมพ่อผู้เป็นพระเจ้าซาของเขาเลยและไม่ยอมให้ภรรยาของเขาได้เข้าใกล้เขตวังหลวงอีกด้วยพระเจ้าซาผู้เป็นพ่อพยายามเชื้อเชิญให้ลูกชายและภรรยาของเขาได้เข้าไปเยี่ยมเขาในวัง แต่ลูกชายก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งไปจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของเขารู้สึกละอายใจและได้บอกกับสามีของเธอว่าที่รักเหตุใดข้าถึงไปพบพ่อของท่านไม่ได้ขอให้ข้าได้ไปพบพ่อของท่านเถิดข้าขอไปแค่ช่วงที่ข้าว่างไม่เช่นนั้นพ่อของท่านจะโกรธเอาได้ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงปล่อยให้เธอไปเธอไปหาพระเจ้าสาบผู้แก่ชราในวังหลวงเธอสนุกสนานเพลิดเพลินกินดื่มของทุกอย่างจนอิ่มหนำสำราญใจกระทั่งต่อมาตัวสามีได้ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าทำในสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดแต่ข้าขออย่างเดียวคือเจ้าอย่าบอกพ่อกับแม่ข้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าอย่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าลอกหนังนาคาออก20ผืนออกไปจากตัวข้าหากว่าเจ้าบอกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าข้าอีกบิดาและมารดาไม่รู้ว่าตอนนี้บุตรชายของเขาหาใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเลวิชในร่างมนุษย์ทั่วไปเธอสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้แต่กระนั้นคำสาบานที่ว่าก็ไร้ผลในที่สุดเธอก็บอกบิดาและมารดาของผู้เป็นสามีว่าเขาลอกหนังนาคาออกจากตัวได้อย่างไรตัวภรรยาเพลิดเพลินและสำราญจนพอใจกระทั่งเมื่อเธอกลับเข้าบ้านก็พบว่าตัวสามีนั้นไม่อยู่แล้วเขาได้ไปอยู่ในดินแดนซึ่งอยู่กันคนละโลกตัวภรรยาได้เกิดความสงสัยและนั่งลงเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจกระทั่งไม่มีน้ำตาให้ร้องไห้อีกต่อไปเธอตัดสินใจออกตามหาสามีของเธอในโลกอันกว้างใหญ่เธอออกเดินทางจนกระทั่งมาถึงยังบ้านเล็กหลังหนึ่งและขอที่พักกับหญิงชราหนึ่งคืนเธอพบว่าหญิงชราผู้นั้นคือมารดาแห่งสายลมหากแต่มารดาแห่งสายลมไม่ยอมให้เธอเข้าไปอาศัยในบ้านหลังนั้นพระเจ้าคุ้มครองนะลูกเธอพูดลูกชายของข้ากำลังบินมาทางนี้แล้วประเดี๋ยวเจ้าก็จะได้ยินเสียงกระพือปีกและเขาจะสังหารเจ้าและนำกระดูกของเจ้าโปรยไปตามทิศแห่งลมทั้งสี่ต่อให้เป็นเช่นนั้นหญิงสาวก็อ้อนวอนหญิงชราจนสมใจปรารถนาหญิงชราซ่อนตัวหญิงสาวไว้ด้านหลังหีบใบมะหือมาหลังจากนั้นไม่นานลูกชายของหญิงชราบินกลับเข้ามาและเขาได้กลิ่นของหญิงสาวและบอกแม่เขาว่ากลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่กลิ่นเหม็นสาบแปลกๆในบ้านของพวกเราไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้เป็นแม่พูดแต่มีหญิงสาวผู้หนึ่งขอมาพักอาศัยที่นี่เธอบอกว่ากำลังออกตามหาสามีของเธอเช่นนั้นท่านแม่เอาผลแอปเปิ้ลสีเงินให้เธอติดตัวไปสักหน่อยขอให้เธอไปจากที่นี่ซะให้รู้เอาไว้ว่าสามีของเธออยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเช่นนั้นพวกเขาจึงขอให้เธอออกไปพร้อมกับผลแอปเปิ้ลสีเงินติดไม้ติดมือไปนิดๆหน่อยๆเธอออกเดินทางจนกระทั่งความมืดเริ่มมาเยือนและเธอก็มาถึงที่พำนักอันโดดเดี่ยวของหญิงชราอีกคนหนึ่งและขอที่พักจากเธอคืนหนึ่งด้วยอีกเช่นเคยที่หญิงชราผู้นี้ไม่อนุญาตให้เธอพักลูกชายข้าจะกลับมาอีกไม่ช้าเธอพูดและเขาจะฆ่าเจ้าไม่หลอกท่านยายหญิงสาวพูดตัวข้าเองก็เคยพักค้างแรมกับคนประเภทท่านมาแล้วข้าไปพักบ้านมารดาแห่งสายลมมาอย่างไรเล่าได้ยินเช่นนั้นหญิงชราจึงอนุญาตให้หญิงสาวเข้าไปต่อมาเธอได้พบว่าหญิงชราผู้นี้คือมารดาแห่งจันทราไม่นานจันทราจึงปรากฏตัวขึ้นมานี่มันอะไรกันท่านแม่จันทราพูดข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้ามารดาแห่งจันทราบอกลูกของเธอว่าลูกชายของข้าจะบอกเจ้าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งจะมาพักที่นี่เธอออกเดินทางตามหาสามีของเธอเหตุที่เธอต้องออกเดินทางเพราะเธอนั้นได้บอกความจริงบางอย่างให้แก่บิดามารดาของตัวสามีของเธอ เช่นนั้นจันทราจึงบอกว่าเป็นการดีหากขอให้เธอไปตามทางของเธอให้ผลแอปเปิลทองคำแก่เธอเสียหน่อยและขอให้เธอไปเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กับตัวสามีของเธอนั้นข้ารู้มาว่าตอนนี้เขาแต่งงานและมีภรรยาคนใหม่ไปแล้วหญิงสาวพักที่บ้านของจันทราหนึ่งคืนเธอออกเดินทางในยามเช้าพร้อมกับผลแอปเปิลทองคำที่มารดาแห่งจันทรามอบให้พบค่ำมาเยือนหลังออกเดินทางตลอดทั้งวันเธอถึงยังบ้านของมารดาแห่งสุริยาและขอที่หลับนอนเป็นเวลาหนึ่งคืนหากแต่หญิงชราบอกกับเธอว่าข้าคงให้เจ้ามาพักกับข้าไม่ได้หรอกลูกชายของข้าบินไปรอบโลกและกำลังบินกลับเข้าบ้านในอีกไม่ช้าหากเขาเห็นเจ้าเขาจะฆ่าเจ้าหญิงสาวจึงบอกว่าเอาเถิดท่านยายข้าเคยพักกับคนประเภทท่านมานักแล้วข้าพักกับมารดาแห่งสายลมมารดาแห่งจันทราและทั้งสองก็มอบแอปเปิลผลเล็กๆให้แก่ข้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาแห่งสุริยาจึงอนุญาตให้เธอเข้ามาในบ้านไม่นานนักลูกชายสุริยาก็ปรากฏตัวและพูดกับแม่ของเธอว่ากลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่ข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้าผู้เป็นแม่ตอบลูกชายไปว่าหญิงสาวผู้หนึ่งมาขอค้างคืนที่บ้านเราแต่หญิงชราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดความจริงที่ว่าหญิงสาวผู้นี้กำลังออกตามหาสามีของเธอหากแต่ลูกชายของเธอก็รู้อยู่แล้วและบอกไปว่าสามีของเธอแต่งงานกับหญิงอื่นไปแล้วให้เธอได้เข้าไปยังดินแดนที่เขาอาศัยอยู่เอาแอปเปิลเพชรให้เธอได้ติดตัวไปถือว่าเป็นผลแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกและบอกให้เธอรีบเดินทางไปยังบ้านที่สามีของเธออาศัยอยู่แต่ทั้งนั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้เธอได้เข้าไปในบ้านเธอต้องปลอมตัวเป็นหญิงชราและนั่งรอบริเวณหน้าบ้านให้คลี่ผ้าที่คลุมผลแอปเปิลออกจากนั้นผู้คนจะเข้ามารุมล้อมและขอซื้อผลแอปเปิลสีเงินของเธอเมื่อได้เข้าไปในดินแดนแปลกประหลาดเธอได้ทำตามในสิ่งที่สุริยาบอกพระจักรพรรดินีแห่งดินแดนแห่งนั้นผู้ที่ปัจจุบันคือคู่ครองคนใหม่ของสามีของเธอได้เข้ามาดูผลแอปเปิลที่เธอขายและพูดกับเธอว่าเจ้าอยากได้อะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับผลแอปเปิลสีเงินของเจ้าเธอตอบว่าไม่ใช่เงินตราที่ข้าต้องการโอ้ท่านสตรีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ข้าต้องการแลกเปลี่ยนคือขอให้ข้าได้พักใกล้กับสามีของข้าก็พอแล้วแล้วพระจักรพรรดินีจึงนำผลแอปเปิลไปและอนุญาตให้เธอเข้ามาพักในบ้านของซาเรวิชให้เธอหลับนอนในบ้านหลังนี้หนึ่งคืนอยู่ในบ้านหญิงสาวอยู่ในร่างของคนแก่ซาเรวิชไม่แม้แต่จะรู้ว่านั้นคือภรรยาของเขาเขาจำไม่ได้เลยพระจักรพรรดินียอมปล่อยให้เธอเข้าไปในห้องที่สามีของเธอนอนอยู่ที่ตรงนั้นเธอได้เฝ้าดูเขาเธอเฝ้าดูเขาตลอดคืนอันยาวนานและต้องการไปเมื่อรุ่งสางมาเยือนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นจากการหลับไหลและพูดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเมียคนแรกของข้ามาหาและร้องไห้ให้หยุดน้ำตาท่วมตัวข้ากันนั้นหรือแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่บอกแม้แต่ภรรยาคนที่สองของเขาเดี๋ยวก่อนเขาครุ่นคิดคืนพรุ่งนี้เราจะต้องไม่หลับเราจะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช้าวันต่อมาหญิงสาวปลอมตัวเป็นหญิงชราอีกครั้งครั้งนี้เธอวางผลแอปเปิลทองคำลงพระจักรพรรดินีเดินเข้ามาเห็นอีกและพูดกับหญิงสาวว่าขายแอปเปิลผลนั้นให้ข้าแล้วข้าจะให้เงินมากมายแก่เจ้าหญิงสาวตอบไปว่าไม่ล่ะท่านหญิงผู้สูงศักดิ์ข้าไม่ขอรับเงินแต่ข้าขอไปนอนค้างในห้องของสามีของข้าอีกสักคืนจะได้ไหมพ พระจักรพรรดินีตกลงและหยิบแอปเปิลผลนั้นไปคืนนั้นพระจักรพรรดินีลูบไหล้และจุมพิษสามีของเธอด้วยอารมณ์ขันและปล่อยให้เขาได้นอนหลับในที่สุดระหว่างนั้นภรรยาคนแรกของเขากลับมาอีกครั้งเธอเฝ้ามองดูเขาตามเคยและร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาท่วมร่างของสามีรุ่งสางเธอก็จากไปเหมือนเคยเวลานี้เธอเหลือเพียงแอปเปิลผลเดียวซึ่งเป็นแอปเปิลเพชรเป็นแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกและเธอก็บอกกับพระจักรพรรดินีว่าให้ข้าได้เฝ้ามองเขาอีกสักคืนด้วยแอปเปิลผลนี้และข้าจะไม่ขออะไรจากท่านอีกท่านหญิงพระจักรพรรดินีทำตามที่เธอขอคืนนั้นขณะที่สามีของเธอนอนอยู่ภรรยาคนแรกของเขาก็ปรากฏตัวและจุมพิษลงไปบนศีรษะของเขาแต่เขาไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเธอจุมพิษเขาอีกครั้งท้ายที่สุดเขาก็สะดุ้งและพูดว่านั่นใครกันน่ะคือข้าเองเมียคนแรกของเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรโอ้ข้าไปมาทุกที่ข้าไปพักอาศัยกับมารดาแห่งสายลมมารดาแห่งจันทราและมารดาแห่งสุริยาพวกเขาต่างให้แอปเปิลข้าทั้งหมด3ผลข้ามอบแอปเปิลเหล่านี้ให้กับพระจักรพรรดินีภรรยาคนใหม่ของเจ้าเธออนุญาตให้ข้าเข้ามาหาท่านได้และนี่เป็นคืนที่3ที่ข้าเฝ้ามองท่านอยู่เขาตื่นจากฝันและร่ำไห้เขาอยากให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมหากแต่ภรรยาคนก่อนของเขาอยู่ในร่างของหญิงชราเขาพูดว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือนี่ในขณะที่ภรรยาคนแรกของข้าออกตามหาตัวสามีเช่นข้าแต่ภรรยาคนที่สองของข้าผู้เป็นพระจักรพรรดินียอมขายสามีของเธอเช่นข้าเพื่อแอปเปิล3ลูกจากนั้นสามีสุดที่รักของเธอจึงมอบเสื้อผ้าชุดงามหรูหราให้กับเธอเช่นนั้นเธอจึงถอดชุดหญิงชราและล้างหน้าเพื่อคืนสภาพเป็นหญิงสาวผู้สง่างามอีกครั้งในท้ายที่สุดแล้วภรรยาคนที่สองผู้เป็นพระจักรพรรดินีผู้นี้ก็ถูกมัดติดกับม้าป่าทั้ง4และถูกกระชากล่างออกเป็นชิ้นๆในที่ราบอันกว้างใหญ
0: ่พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อผมคาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะจบในสัปดาห์หน้านะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะแนะนำหนังสือเล่มใหม่นะครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางของหนังสือว่าควรจะมีเนื้อหายังไงอะไรต่างๆนี่ครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับที่อยู่ที่ท่านจะติดต่อสื่อสารกับรายการได้นะครับเขียนมาเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วย ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพศรีนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระธุดงค์จำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ต
3: ลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแจกพวกผ้าเพราะว่าพวกผ้าไปทอดกฐินกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่นี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำลูกหมูไว้ยินข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้า

0: พรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
1: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
0: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
2: มาทุกเดือนนะประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
0: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีดกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีและเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3-2นูริโอนิลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00 น.เทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบเทนนิสทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากสิทธิ์สู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจนนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามือวางอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทเอาเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRCทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจากฝูงอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2 จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาคำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันธราเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบมวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรพัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรพิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
3: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื
4: ่อถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยเด

ายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะซอง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อฮือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

怕为我不要你拉回家对个来来他打鱼要压为我可乐拉塞家了来个我不打架我可乐还有拉为有没能够个干切为我可到个切来จีใหม่ขอยาลอยาเข้าต่อคืออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิวออฮาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลปืต้าเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมหลอกอติชนาลิทาคาไกและมเผวิออยาฮินาริไขตาและก้อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da javi yo ya pe ha te pot hoka da javi o nyo ya che o kholo nga hu te pok o ga mi la le o cho pa o pa lo che ta vi o vi o ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja o kholo nga hu o kho ga ko ka da ki che ve tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi o kholo la se cha le rai ka obo da ja o kholo ha yu la vi yo me ฮาวิโอวิโอเนี่ยล่ะหุยาค่ะพ่อเชพ่อโลเชตาเวค่ะคิเพเชเลนาติกาลิเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชอเลนาจริจวิโอยากาเนี่ยคือไทมิงกอคอลโลแลมุงกูวิโอยาเปืออะไรมุยิคอยาลุลาปือวิทัปปะโตงาคือติกาลิเลกาอเจ้ายาคาสเปตอลาเชเวอันนาอโกติพัฒน์เนี่ยคือต่อดะและปูว่ากาเกตุติกาลิเลทอกาอาชิยอตุยอยากาทักคาเดนิฮาซาดักิแม่และยันยิ่งเวอยาทอกาชิดิสอคอลโลแลสปึกขอนียันยิ่งแลสฮาปาจูเรฮาปาคอลโลฮาปาสออนีทอลันแพวิโยและจะขอการยี่หินิชขอขอมขอฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาเตพาวเตฮาลิเลวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทักขไกเตฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดะเจ้าคอลุต่อไกเชวิโยวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิวออฮัสจุขอกิโลเฮิร์สเตไลพอเบื้อเลกางาคือเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอกะไลสดติดต่อไกเชวิโยแม่งาคือละหุยาเตพาลุลาและรักกากาโมปุวิโลโกตาลือปีแม่กดไลกดแชร์และโอกาปิดักไอแพวิยอมและลิชุดิคืองาคือกากาเชวิโอข้อต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งาคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ออคโลเวออคโตคือแพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮากาอยู่เวลาตาวิซาต้าออรอติพาทอกะไล่รออยู่เวลาวิโยออคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขไกเตเกเชียแล้วออกับปิดักไอสิแม่ก็จ้าแล้วลิมือจ้าว่าจ้าพ่อพูดชื่อปีเวออแม่ติกาติคู่กาดะเวโกเวโครกาออรอทะติแกนาสิแม่คณะกรรมการทกสพแรงคืออาจุยากระทรวงเกษตรพจีดาวิออคโลเรียกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งโควิดจะได้พาเตเกตุโยเจดอโจและจีชิปือจีแม่โครงการชเวถาเยกไกตุเวบาเจผู้งบประมาณเตตาเวคาปุเอเซมือลาเจออย่าแซขอเคอาเยกไอตุโยจิแม่เฮโกเชเวออกคอโลแลงาคือมือจ้าว่าจ้าเชเวเกษตรกรโมติพาหู้ยีกาและเรียงงาคือออปื้อจอแล้วตีจ้ามือจ้าวิออกคอโลกาจ้ากาดอลามาตุออโปดอลอวิเจเฮโกโครงการเชเวออกคอโลแลคาเคโกตาเวเลโกโกเลดอกเปียโคละครึ่งโกวิเจออเมติกาติกึโตเวโกวิจิแม่เชื่อแผ่วิชอแลเรียงาฮือธนาคารทกศออคโลเวสมาชิกาแผ่วิเจคติแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรอมัวคโลอเมจอตาวิชอกาแผ่วิเจและงาฮือตีตาเวมอจีได้ผ่าสื่อยาป้อวิจิแม่เรียกโครงการเชื่อออคโลฟุชเลอเมเตียติคูวิออคโลกาแผ่ดูออเจเลจัสเจติมีเตเวสามารถมีเลียน้ำมาปามสื่อมือมียาพาราผู้ชอเลียวอิชมาชมีเจเรียกเตและโครงการเชวิออคโลผู้เชวิออคโลติอาติคุโตวิออคโลแลเรียกอะฮือเมื่อเจ้าว่าเจ้าป่าเกษตรกรติผาเรียกอาอบรมวิเจติจ้าเมื่อเจ้าไอตัววิออลอกาฮีวิเจแม่เรียกปุ้ยเยวิมีกือหาซาเวเรียทกศแม่กับกระทรวงเกษตรได้ผ่าเกี่ยวกับจะอบรมวิจิแม่เปื้อเลยกับเรียกงาคือปุ้ยติผ่าเรียทกศออกคอลุโครงการทกศปอวิออกคอลุกาวิจิใครแต่ละเยตาวิโมโยจิยอดติผ่ากับเรียกกระทรวงเกษตรทูมาลาตาวิคัสกาเยวิจิโมโยจิยอดวิกาเยวิจิแม่ชเวเลเรียติกาวิอาติเซบะชกาวิจิตีเสบะวิออคโลขอเสวิออย่าแลตีขอจิเมลีตีชินิฮาปาตีขอโยเลเฮกออเมจอตีเสวิอเลตีขอวิอขอบะเจตีฮาปาไม่แมลีตีขอวิอขอบะเจขอบะวิออคโลโครงการดอกเบียลีออเมตีอาติกึตออาโกเวทปาตอโครงการชอคโลรัฐบาออแมลีเสบะกากาเซลาตุโยเจเฮกองาฮึมมียาเรียมือจ้าว่าจ้าปากกะเสบะกะโตวิเจเขโกออเมขอบะเกวินะ
ขอบากาเสจอกาเลียงาคือเสบาเจติกาคือเวเรียกกฎชกางาคืออาจุยารัฐบาามีย่ามือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรโมติผาทะกาดาเกจูเวโครงการเลียสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งกเวเจอเมติกาติเกเลียชกาวิแลเลียติกาเวียติเสบาขังไงชกาวิเจขอเสวิออย่าเตขอจิแมเลียใครเตแล้วงาคือทกศสามาชิกาเพวิเจคเตเลอเกษตรกรหมอขอขึ้นทะเบียนตาวิชกากาเพวิเจเรียกเกตีตาวิมอกาลีออจัสจักคาลีจัสเลออเตียเวนะสสามามีน้ำมาปาสมือมียามพาราวุชอเลียอิสมาสิจิเมอายุจะวิโครงการชอโคลพุชกาวิชติพาแลเลทกศมาโกลิกาสัวกาเซออโคโลกาจะอุปโรมิจิเมตีจ้าเหมือนจ้าเกตุเวเรียกเกษตรพ่อเวคเตเลปุยติพากาชเวทกศเกี่ยวโครงการคลุปอวิเกี่ยวกับวิจิโมยจิโยทักไกกะน่าเรียกเขาก็โครงการเรียกสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เวนะมือจาวาจาปาถากาปีไกตัวเวโครงการติพาอรอยอยู่เวลาแหละงาคือราหุยาถาชเคศลากราวิโยแม่

0: ติแกกะพุกะโมดะเลออชอกะติดะตาวิลอกูเลยิมาหาวิถะปะตอตาลือลาจิแมติกะติกะกะผะดะกะวิทยาทาลีตาลือลาจิแมลิขอปิติปุเผวิยอมและจะได้คืองานคือขอจ้าแลเชสะจอซะพ่อวิออลอติภางานคือติแกกะนะกิสิแมม
1: เชติตอเจสะจอซะพ่อวิออลอติพายูยันนีเตปออยู่เวลาตาวิเชสะจอซะพ่อวิออลอแลพึมือพึสออคโลเนคือชอยาเชสะจอซะพ่อสึกะนะเชคะคิพ่อติเยเผะแลงะฮือชอยาออปูออบูคะคิติจอวิออลอเอติพายูเวลาแลออวิออเนลาฮุยาเตพะทะทุลากะวิยอม พึ่มือพุสก็วิเลลิงาโดเวติกาลิลิกาชิตุโยเลพึ่มือพุสพึ่มือสมาฮิเลพึ่มือพุสอ้อเพื่อเตลิชสสวิเลออคอกัวอนอยเตลงาฮือมาวิเลลิสัมกากุขอมาโกลิกาสะขอคือจ้าจาเวพึ่มืออัตเทพุสก็วิโยเลงาฮือลาหุนะลอกัวลาหุนิลาหุชิลาโกคาเคโกวินามาโชเลงาฮือลาหุนะลอกัวลาหุนิลาหุชิลาโกคาเคโกวินามาโชเลงาฮือลาหุนะลอกัวเลเลพึ่มืออัตเทพุสก็วิโยเลพึ่มืออัตเทพุสจะได้ผ่าท่อกาลีเนฮือ เชสะจอซะพ่ออบูจอยาวิจาตุติยาเผวิลอแมมอบูคะคิพ่อจอวิเลโกโกเลติเกนาสิแมเลออลอติยาเลพึมือพุสเวออภะชะกะลีเนคืออตุดอชอตาวิมะโกปึมือเปมาฉิเวทอกะพึมืออัตเทพุสออภะอยู่เวลาแลลิงะคือปึมือเปมาโนมาฉิอะกืออติติผ่าอิอะเลเนวิลอโกกะนัตเซเผวิโยเจ และลิงะคือจะไปเลยจะดอชอตาวิจะเควเตผาทอกะพึมืออาเทพุสอภะติผายูเวลาและอามิทัชอะเลมะฮิกะลิงะคือคะเดยิเนอะเลเนคือดอชวากือนาคืออติติผาเซเวมะฮิกะแปะปิวิลอโกเคลาวิโยจิแมและชเวออคูกะลิพึมืออาเทพุสอภะแลงะคือจ้าและดอวิลอโกลิงะคืออตุคโลอตุวุปิฮอเวเล นะคือวบิคอเวเลนะคือวบิคออาโลนาวิจะเควิเตผ่าอปุทอดาวินาเชเผวิโยจิแมมและลิพึมืออาเทพุสอสลอกุกะเนคือจือยีนาเวจือเยปิจอวินาลิจือเยนาเลวจือเยปิจอเวและงะคืออสนาเอกวินาลิอสมาเกเวอิกะอตุคโลอิกะสพุวิจะเควิพอกะ ดัจจาวินาเชเผวิโยจิแมลิพึมืออาเทพุสจะได้ผ่าจ้าจาวิลอกุเลนาตาวิอานาจะได้ผ่าทอกะเคลาวิโยจิแมเบื่อเลลิพึมืออาเทพุสอคโลวิออยกูได้ผ่าลอกุกะยูเวลาเลลิงะฮืออตุโฮนาชนาวิมากุอากะซฮาเวเลจือยินาพ่อติเลออางะฮือจือเยนาเลจือเยปิจอวิจะเควิพ่อกะนาชะติเยเผวิโยจิแม และลิพึมืออาเทพุสอกือลอกุกะอยู่เวลาแลลิงะฮือจ้าดอเวลอกุลิงะฮือจ้าพิจายะตาวิออตอมาติผาฉะกะกะยุตอลาวิโยจิเมลิกะกะตอลาวิโยเจเปื่อเลลิพึมืออาเทพุสอกือกูเลอกือกูเฮกุเอเวเพื่อเอเวอเวติผาลอกุกะงะฮือจือยินาเวเล จือปีหาเวจะเคยพ่อมาโกเลวอปีนาเวอากาลูเวจะเคยเวพ่อกะดาวินาเชเผวิโลเจและลิงะฮือซาชุตอาเวเบตาเวจะเคยเวควาเวเบอาเวซาชุตอาเวอุเควกะเลนัชเตเยเผวิโยจิแมเลพึมืออาเทพุสอกุกูหน่อยเวจะได้ผางะฮือชอยะเชซาจอซาพ่อเลออพาออสอกือ ออยอทักกายเชสะจอซะพ่อสึกะนะชะติผาติเยเผวิลอและลิงะฮือมาเวแลมีกอคโลชอยาพึมืออาเทพุสจะได้ผาอยู่เวลาและนัชพ่อติเยมีสเวลาเลพึมืออสอจะเจเวอกุกูติผาอยู่เวลาแลลิงะฮือจะยีนาเวมาโกเลซาชุตอเวจะเคเผวิตยาทาลินะชะติเยมีแลงะฮือไทมิงกอคโลลอกวอ จะเคยพ่อเยมีสเชวิโยจิแมยาคาเลพึมืออาเทพุสอคโลอภาอกือออยอทักกายนี่คือเชสะจอซาพ่อนัชเตผาติเยเผวิลอและลิกาวริมมีพ่อลอกโกเลพึมืออาเทพุสอคโลโยฮือจีจอปาติผา นักวิจัยชาญเตนิกาตาวิแลพึ่งมืออาทิตย์พฤษอคโลเวออย่อน้อยเวอวิติภัชเลลีชอยาอตุคโลเลออสจะติภาเกเกลาลาซาตุอปุกากาลากาวิโลแต่กุแล้วเกาลิมมีพอโลโกยูฮือจุยจอปานักวิจัยติภาจะเขเตชาญเตนิกาวิโยและอีเดียมมีพอโลโกเลยูฮือชาญเตนิกาวิแลพึ่งมืออาทิตย์พฤษอย่อจะได้ภาแลจะเยนาและจะเวนัชติเยเลอวบิขอบุติอนาถะสาเวนัชติภาติเยวิโยจิแมกะเตเลเลเฮปามีละกัวพึ่งมืออาทิตย์พฤษจะได้ภายูเวลาเลเลออสมเวอนาและออตุคโลโลนาเวจะเคเวพอเวนัชติภาติเยวิโยจิแมติมีเลติมีเลชิตาเวติภากะมาชุดะโลเลติมีโกติยาพึ่งมืออาทิตย์พฤษได้ภาอยู่และสึกนัชพอนัชติเยเชเวลอและเรื่องอะคือมีอ๋อคอลุทอกาจะบุญยี่ห้าวิอ๋อยาแล่เลยพึ่งเมื่ออาทิตย์พฤษจะได้ผ่าจอมาจ้างะคือจาวิชอติผ่ารอกัวอ๋อชติจาวิจิติชีวิโยอยากคาลีพึ่งเมื่ออาทิตย์พฤษอ๋อกึกัวอ๋อจะเจวิชติผ่าเลยเลยซาชูโตวิทยาธาอาเมียเลเลเตลุงะคือซาชูโตกึติเขาอ๋อกึกัวเลวิคติเนปิวิลกุซาชูโตเวจะเควิติผ่าทอเคลาวิโยจิแมและเรียกยิงอะคือการพื้นมืออาเทปุสอคโลอบูชเคมามะโจวิอลอติภากากากานาคิปวิทปาโตเลพื้นมืออาเทปุสทอกาคาเดจ้าจาโจวิโลเลไลพอนี่คืออตัวอคโลกาติเชวิอคือข้าอปูดะเวจาตุติยาเพวิโลแต่ก็แล้วอวิออนเนียละหุยาติภาชาอลอชะได้ภากะอยู่เวลาแล้วจะเคชิลาวิโยแมและอย่าเพื่อฮัตเตปอชิลากะลาติเวออลอติพาจะเคยไม่จะได้โยชมอติพาเลติสเลเลสเปิดขอยิ้มเผื่อพ่อลอกุข้อเยติพาจะพอละกุเลลอลาวิทปาตออย่าเพื่อฮ่าอะไรมือติต่อโครทอกะข้อเยติปุพอละติโยเดกาเลเลกะจุเมกาเมเชซาจอซาปิแมอบูอุจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
7: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการเดินทางกับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
8: นายสรันสันวีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุนเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจอยเกญาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจียงลังเนยานีอุ้งหลัวแม่บาดประชาชนยาอุดูจันนังเดลเลอร์เนะงาหวงเกินีลูกุมยากาดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโพลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเนลแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮเดอร์อโมบาดานะอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมออเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูแม่เด
3: สวัสดีคร
4: ับ
3: พ
4: ี่น้องอาเยอเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอนยาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: เมื่อสุนค่า
2: ป๊อกว่า
0: เนาะจง
3: ตัวดูทำไม
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Loya nyodo chaka pa cha jim ji andi nya ni ga yo ga ji ni ga ji loya nyo la son la ji loya nyo ya ni ko ni na byo loya nyo du thoma ya ni yo na lo lo he nyu ti ko ni ya de ko lo pe ta pu tan ju la me ya nyo a ya mu la ne che la ko ni loya nyo nga ko ni ya ni le ma yu ka de ne ka jo da me ya nyo ka ne ta na nga ma ne myo m du le pa da ne ma ya nyo ma ne myo m du na lo ya nyo sa tha ni wi thu ka cha sia he pa the tha cha wa che mai สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยนยุ่งนากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งได้ใหญ่ยิ่งหน้าพนักกว่านี้บอกเกิดมาโคแล้วก็คงงานลอยใหญ่ยิ่งเอ็มที่พายุยันสิเชือกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งได้ฟิบูพนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ที่พายุยันสิเชือกกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งพนักกว่านี้งานในมีอุ้มดูและน่ากระเพาะในหน้าและงานใหญ่ยิ่งน่าแล้วที่มาขานเลยมันเงี้ยด้านในมาเยี่ยนอยู่นั่นนักคนนี้ทั้งลากระงายเยี่ยนอยู่สี่สี่เวลามันที่หัวลอยเยี่ยนอยู่ไทยพอนักคนนี้วันเสาร์แล้วอันนั้นนั่นนี่คนนี้เออลอยเยี่ยนอยู่กรกฎาคมนี่พังงายกุชิวลอยเยี่ยนอยู่เฮ้คนนี้มันเงี้ยนี่แหละย้ายด้านในแม่เยี่ยนอยู่นิ้วจีคนนี้จะกัดจีแล้วมีอันนี้เลยมันทำอะไรเยี่ยนอยู่ก็มาเกลี่ยมีนั่นตัวชาติบุ้มแล้วพอเนเนลอยเยนยูฮักนูเลแต่กาจิเลเลมทากาเลพะเนดารามาเยนยูเทโคโรนาดามาเยนยู

kane tana le jaga ji le lem thaga le pa da ne ma ye nyu ka pa lem tha na ko ni ya be be na ko ni ro ye nyu ha ko pa kum la cha tha le e nga lo ye nyu khong pu la ni a de na ko ne yo ma le an ga pa ji la mi na lo ye nyu an na sum te ka la ka da khong ni pha nga ya ku chi hu lo ye nyu a yo ma hong e ba kho ni a tha de ro da la พระราชทานอภัยเลยหรือละไงอย่างเงี้ยถ้าไม่ในมินอนะก่อนนี้ขอบิญญาดื้อกึเตอนี่ลอยอย่างเงี้ยกึเตอแล้วมึงก็ก่อนนี้ลอยอย่างเงี้ยก็ไปชนในเชิดดูในยมือดื้อลอยอย่างเงี้ยยอมแล้วมั้งนอนนี่ยมือแต่เมื่อชนในวัชกาเนี่ยบิวดูดื้อก่อนนี้มินอนะอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องตายแม่ไทยแม่ยอมจำบ่ดื้อกึเตอนี่ก็ไปยอมในเชิดดูในบิวดูดื้อนะก่อนนี้มินอและบิวดูไงอย่างเงี้ยถ้าไม่ในที่เดือนนักคนนี้ดูดูคนนี้ลายเชื่อยูฮะอีกครั้งยูอยู่ผู้ลายทำผู้ทำจืดในรอยนิ้วแล้วลายเชื่อตาเนี่ยอุ้มยันนิ้วบิวเลยนักคนนี้ยูสื่อสื่อและพยายามมองแม่ยันเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นนักคู่ยูฮะมาดานเอกุโรยยามมองเลยที่ปวนามาดายกุกุงเงี้ยเลยคนนี้ชั่วโมงเก้าคนนี้ดูในรอยนิ้วนักคู่รู้ดูนักคนนี้มาอุ้มแหลนิ้วยาจดแม่ยันเนี่ยคือนักคนนี้กุมพระราชทานพเนอไอ้ดูในหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยมีน้องซุ่มไงน้องลอยอยู่เรือจามพเนอหัวก็และไอ้ดูในหลังอะไรอย่างเงี้ยน่าก็ในฐานะคนนี้อยากถือลอยอย่างเงี้ยหัวให้ผู้ไหลไงหัวให้ตัวแพ้ถือลอยมีชีพอถือลอยอย่างเงี้ยมีจีอ่ะเจียอย่างเงี้ยน่าหัวคนนี้หางเงินจีเลยบิจานยาของมึงอะไรอย่างเงี้ยจืดแต่จานาก็ที่จีมึงอะไรน่ามีนี่จานาคนนี้อยู่หามดูผู้หลังคุณรู้ดูหลังอะไรงานอย่างเงี้ยจีผู้หลังเปลือยเปลือยลาบุรอยอยู่ชื่อแต่อยู่จีนอยู่ชื่อแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจีงานอะไรนะคนนี้จุดจ่าของเงือไฟไฟของเงือชาไข่มูของเงือหวานเย่ของเงือน้ำแข็งใสคนนี้ลอยอย่างเงี้ยเงี้ยจานเงี้ยคือเงี้ยจานเงี้ยคือแล้วมาเพียจีจานนี่ที่จีจานนั่นที่จีจานนี่จีก็จานยาสุ่มจีก็จานยาเดียดเดียอยู่คือไม่ลอยอย่างเงี้ยตัวคนนี้อามาดาคนนี้ยาเอ็นเนี่ยแม่นี่จามาเมื่อไรอาเสียลูกก็ยาบีจานเดียดเดือนนักคนนี้ลูกชิ้นปิ้งก็จะลูกชิ้นทอดก็นี่ทอดเลยอะไรเงี้ยลูกชิ้นทอดก็มามืองานอะไรมึงอะไรเงี้ยอาจจะแต่จะน่ากูมากาโลแม่นี่จะน่ากูนี่ที่เดือนนั้นสัตว์ที่เดือนนั้นเราเนี่ยอยากชิดดิมามายามงายเนี่ยน่าจ้อนี่เปรี้ยกูนี่ตัวลูกอันยาจะดีอยากชิดมาเสียเจนี่เราเนี่ยน่าตัวใจยากาเลยน่ากูนี่ยาเหว่าบุอุ้มยาจีเปลี่ยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวอยากชิดเธออุ้มยาปูลูเธอมันเลี้ยงก็เปลี่ยงอะไรเนี่ยเธอไม่เนี่ยหัวก้าก็ดิมามาโม่บุติปอนะอายุมาดิมามาโม่ไงลูกยาเนี่ยก็พิจามีเนี่ยเราเนี่ยเธอไม่เนี่ยอุ้มยาจ่าจีนะก็มาเมืองอะไรเนี่ยคุณรู้จ่าดูนะคนนี้อาหารขยะจีขยะจ่าจีเราเนี่ยดิมาเชื่อเนี่ยจังก็มาดูจีสัจจีผู้ละเออดิมาเนี่ยย้อนบ้าบ้าเนี่ยจ่าหน้ามือเจ็บบุโรก็ป้าเอออายุมาเฮ้เลยสมคบคุยเหรอมาสิเจงอะไรปวนาเลยอังเทมิลอยนิวนายฮันนี่มือพาราบูเนจิบูทันเนเชื้อโรคเลยมาบิดอเลนิลอยนิวที่มานะเลยนาชาโกลบุรอที่ปวนานาที่มีเนโกที่ปวนาอังดนาคนนี้เลยมาโยบุเนียที่มุตเตอดาคนนี้อังอาเจยเนียนาที่ปวนาพีพีเดปะอังนั่นมาเจมาบีเอจ่ายเลยมึงเอเยเนียพีพีเดเอหอมาดังเยเนียที่ปวนาโกปัสอายุมาอังกานามาอังกาโกเงายุมาที่จีจีเลมึงเออาจีก็โยดาเลเนอาจีที่ลอยเนียหาหุ่นผู้ละเธออาจีคนนี้ก็ทอผู้ละตัวอังนาคนนี้อาจีก็เลยโตพะจงเฉยเนียโยจีน่ารอดที่มีอาจีมอดคิมาคีนูก็มากาบุโรอัตุคิบักคีเลน่าจูพะไรเนียที่มาอาจีเลอที่มานั่นเลมพะโมเมียเนียที่ปวนาโกปังอันดุเนเลดเดฮามิโรเนียนั่นที่มีเนื้อคนนี้อุ้มยันนี่จานาก็มาเลยหาดูรังอะไรเนียที่มีเนื้อชาเลยจางอะไรเนียโยจีน่ารอดน้ำแข็งใสคนนี้โยน้าน้ำไม่ยาจางอะไรที่น้องจนที่จอดที่ปูแล้วแต่เอายาจางอะไรเนียมาจานี่มาเกินยาหน้าคนนี้ชาไข่มูเธอมันจะโดนจอดน้ำมันจะที่น้องที่เกี่ยวที่น้องที่เกี่ยวเธอก็อะโยชุชุแล้วแม่จีชุแล้วชุทายเนี่ยอะดูชุแม่เนี่ยอมสิโยจินอะไรเนี่ยทุกมีเนี่ยน้ำโคกพัดยาน้ำโคกคนนี้ก็น้ำตาลอะดูชุแล้วจีแม่ที่โดนทายเนี่ยทุกมีเนี่ยโยชุชุแล้วก็กันเนี่ยชุแล้วจีบ่าวหวานฝนคนนี้กันเนี่ยปีละเจียเนี่ยทุกมีเนี่ยคุณรู้นะคนนี้เล่มาบีสันนี่มาบีจ้าเล่ไงเนี่ยคือนะคนนี้หัวเหวี่ยงตัวแพร่ลอยนิ้วหัวเหวี่ยงตัวแพร่มีสีคุณรู้คุณรู้ยังไงเลยจะได้ในลามาเนี่ยนิ้วบีอย่างเลยรอทุกมีเนี่ยมาบีจ้าเล่กาโกกา
gane bijana koni yojo papira me gane chichu de bijana ro ni yo muje ya bijai nya kane tanado chati bium le bina ma ye nyu lo cha bina lo ye nyu ga te chai lai le kau lan ne cha tha nga ye nya gam na koni te corona da ma ye nyu

0: ก็ลอยอยู่ก็ปาชะจิมจื้อเธอใจหลายเจ๋ยเนี่ยเก้าหลานในช้างทางอายอยู่ก็ในตนาและจะกาจิเล่เล่มทากาและพายดานในมาอยู่กำน้ำลอยอยู่อยู่หาเฟซบุ๊กเพื่อนนี่ไงอยู่หาอย่าผู้ละอากากาโจผู้ละกูรู้อายุยุมายาลงและไงอย่างเนี้ยอยู่จุนายายในแม่อยู่หามันนี่มาดูในลุงนักคนนี้ยอมมือยอมดูคนนี้อยู่หาในลุงกาอ่างอย่างเนี้ยที่กูรู้น่าดามาอย่างอยู่อายันยูเหงามจืออันที่มาอันที่มาตั้งตาโจ้ขยันดูรอยันยูเฟบูผู้หลานนี่อาดูนี่อาญาดูอยู่หาจีจีผู้หลานมายาลงนี่อยากให้รอยันยูอีสันนี่คุรุลูน่าคนนี้อยู่หาดูร่างอาแล้วไอ้ทางอายันยูอามาดาคนนี้อยู่หายาผู้หลานคนนี้คุรุมายาลงอาแล้วจะได้เนี่ยมาที่ปุติโกติโกรอยันยูอาเบเบมน่ารอยันยูอยู่หาอย่าชิมยังเธอรอกูป้าสับบูจูอย่าเพียงกูบอกถ้าเธอรอยันยูชิมยังเธอแล้วชิมยังหัวเหตุชิมยังเธอแล้วมาขอทงเงินเธอมาอย่าทอมมอนเนี่ยคุณรู้มาอย่าลวงเจียนยาเฟบุปลาลวงรอยันยูอาจิมินเนน่าอย่าชิมยังกูอ้อนถามเมียหัวเหตุชิมยังกูกอมเมียที่มาคุณรู้ลวงน่าคนนี้ที่ปวนาอย่าผู้หลังคนนี้และเดือดเลงอาชอบมามือเดือดมอนารอยันยูสมัยท่านจูผู้หลังตุลมอนารอตุมินแน่คือคนนี้มามึงอาและง่ายเนี่ยนั่นยิ้มทิมนาคนนี้อย่าอย่าเสือในจู่ผู้หลับนี่ไงโลเลอสระว่ายน้ำแล้วก็เสือในไงลอยอย่างเยอะอย่าอย่าถือช่วยน้ำนะกูรู้ถอนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่ลอยอย่างเยอะเลยอีสันนี่มาขานี่ลอยอย่างเยอะคือคนนี้โยกกาเล่มาลงน้ำมาอย่าลงอาอย่างเยอะอาจิมินแน่นะอาชอกูป้าอย่าอย่าผู้หลังตบแพ้ก่อจ่อกูรู้ฟิบุพในลงน้ารอเลยอาบ้าตัวจิมฐานเนื้อยจ่อแล้วพยายามแล้วรู้ฐานเนื้อเย็นยิ่งอามาดามาจงเงาคุรุอยากจงกาคุรุอย่าบุษลูจังเลงอาเจียเนี่ยและอับไปมุทาฐานเนื้อหมอหมอหมอหมอเนื้อเย็นยิ่งตัวมินเน่ช่วยน้ำเธอมาขามินเนื้อเย็นยิ่งที่การนักคนนี้บัลเล่นี่ไงมีเนื้อเย็นยิ่งตัวมินเน่เฮคนนี้ลูน่าและอยู่หายาพูดละเดือดเลงอาและงาเย็นเนี่ยทุ่มทิมหน้าบัพชาโชว์วันเกิดแล้วอยากเชื่อมเธอเนื้อเย็นยิ่งบาดนั่นเลี้ยงพูดละตัวเองอาเนาะคนนี้มายาดออาจีอย่างเงี้ยมายาอันเนี้ยจีอ่ะชอบเลยอยู่หาจีช่วยอย่าเหอะมามือเหอะมือเล่มาหอดูอย่างเมื่อเราอย่างนี้อยู่นานที่มาเออชอบแล้วไงยอมมือรู้ตัวเมียยอมมาหน้ายูตัวแพ้กูรู้จ่อเนี่ยยอมมาหน้ากูรู้สัญญาหน้าว่าเดือดปีเกิดเธอมาจะสัญญาหน้าเขาจะไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบับพัชชูเธอผู้ไหลเลยจะเนี่ยจะมีมีใจอีหิวง่ายเนี่ยหิวรู้ว่าขอพาอุเมจิมีใจง่ายเนี่ยแบบประชาชนตัวในรอบมาเกิดตัวในรอบนั่นเช่นเมื่อและผู้หลักตัวรู้กุมน้ำเจไม่ใช่ชีนง่ายหรอบุมาเล่นบุมาเล่เลยอยู่หาอภิบาลผู้หลักคุรู้สิดาผู้หลักสาเลหิวหิวดึงพลังง่ายเนี่ยนั่นอึมทิมน้าคนนี้ฮกากาจอยเลยงาเพียงกาใจเลยตุลุมายาเอจิมือจุนามเจติปอยมายาลงอายะเนี่ยฮกาญูงาอเมกาจอยเลยนี่กาจัวมาอามาหอยาเตคุรุจอยเลยนามเจอชมิชาชีเลยเมลอยะญูและยาชิกือดือของยาเลยอามาดึงอามาเตเตจุนายาเตเตจุนาเลยโยกโยจุนเนโฮโฮโฮครูจงอ่ะเนี่ยตมินเนคือคนนี้ที่จิมายาลวงเจยเนี่ยนางามทิมนะคนนี้เลยโยหายาลออายมาเธอติปนานุมาแพติปนามือติปนาขอเผชาเลยนะหางือจิเลเฟบูพอมายาลวงเจเหมือนอาชอคืออาจจะอยู่หาอาจจะจังเลยอยู่อาชีพสิ่งยาจีน่าเงี้ยสิ่งนั้นยานั่งเงี้ยมาเมื่อใจเย็นยาคือคนนี้อยู่หาดูแลอาจจะแต่งงานเลยคุณรู้ไหมมาบีลงเลยถ่ายลงเลยเฟซบุ๊กพอถ่ายลงเลยเฟซบุ๊กของเออติดต่อของเอออายุห้าชั่วคุณเงี้ยสิ่งนั้นเงี้ยดูแลมีในคุณรู้ถ่ายลงเลยง่ายอย่างเดียวกลุ่มที่กลุ่มน่ารอยอย่างเดียวอยู่หาอย่าเลยคือร่างเงี้ยรอยอย่างเดียวอายุมาหน้าอุจิพอของเออพัฒนาการของเออแรงงานรอยอย่างเดียวอยู่หาอย่าเธอคุณรู้อาจจะคุรุคือแล้วอุดุเล่นหนุ่มพอคุรุเกลือเลยนึกมาผ่อนในคุรุเกลือเลยอย่าเออหน้าหางเงือจีจีเลยมาอย่าดองอาเจียเนี่ยอาจิมินแน่น่าอาชออย่าหางน้ำมาซีดก็จ่อเลยคุรุชอลังเงชอลังอะไรอะไรที่อยู่จีน่าสิญญาจีน่าก็มาเมื่อจีโรยันยูสิมทิมน่าจะใช้หน้าอยู่หันเนชเจออีกครั้งผู้ละคุรุเชจเอออย่าผู้ละดีเหอเลยเทียเทียเชเนเทียเทียดีเนอยู่หันมาจีอย่างคุรุ di cho le ge na hu lu we ge yo ha nyu yo yo ku che ja ge tha lu le nga ye nya hu ko ni yo ha de la le yo ji na ga pa si ko e le hu na lo ye nyu ku lu ge hu ti hu tha lu e nga ye nya e a ji yo ha ne ko lo lu thu ti po e ma mu a ji ti po yo ha de la te a ji che myo ne che myo yo ha sa bu ju ya che myo de ga bu on ge te lo ye nyu ba ba cha cho pu la che myo lu le che myo le ha bu bu tha hu we tho tho tha tha lu le nga ya nya he ko ni yo mu mie cha ga ne ra ma ya nyu ka ne ta na do yu bi na ma ya nyu do yu ka pa ja tha hum na ko ni u pa sa mi ya kha ne ja tha nga ya nya ti ko lo na da ma ya nyu
1: a wa talk ma le u a ma le u ma go ma ta u nga lo a yo a li nga le mo na ji ga ga i nga de ji ma sa ma नाओ सुसु म्या जामी ने अमा थबी सदे ले ngam do ko ni le be nya le na bi ja le ga nya na bi tun le ne ba nya ni bi tha ya ne i yin ji ya li na nao kumai wa nga le na mai wa khe bo nga lo ba khon mo nga lo ba nga na mya be nao अली राई इज ना अमा वा खेलती अली अछो रे गांव गाय ना आतियो नी ओ मेमिया रे ओ युति ना ओ छजी गो ने छजे बिए ने ओ जेन ने बिजे ने छो रे ना जे मंगो जे कुछे वाचे हम जैसा दो दो बी बी ओ पति तुम क्यों जान ना आज जाओ मक्खी न्याली ले ना ले कुछ ले ओ ना माँग आंग ना चौहान बी जांग मज़ा न्याने या बैठे जाना मज़ा जीने उठा मज़े ना वो ले अजय जनु तू तू हम लोग जिम्मेदारी ले वो पन्ना मिल गया जिम्मेदारी है ना मुझे मच्छी मच्छी था था वो जा छोटो तो इले दिन में भी जा ना वो जा ना मधुरे न्याले ले आप जा जो जा माया मधुरे न्याले मजा जीने न्याते उठा है वो मजा माया ना ये जो यो ने मदे ते उन ने जब में याले ना ये जो ये ना ओ तुम्हारे तुम खुलो ले अच्छा बेटी मानो ले पति ते उन ने बिचारे ने ना मजाजी ने उठा ले उठा ले हम वो जी जी जी ना जी जी वो ने ये जो ने जो ने वो बार वो भी दूर मने यो माँ है那有也米有个有做有不用多钱的做，哎呦也米拉嘞，哎呦布拉嘞，咋的皮拉呢？搁那布嘞，我出门我就做奶了，就做奶了没事。咋那么可怜嘞？阿婆那么家咋没有做嘞？家都做汤也不加嘛布嘞，没有皮啊。那。मुए ना आयो अबुआ ना ना छा जाजी मंगो की जाने अबुआ ओ ना आयो अली उला ना ओ अमांग ने जाने अली उला ना अबुआ ने ओ उले ए मुए ना ओ आयो हदे आ ना ना चिका ने रंग चियों रंग चियों बाने यायो मिचु那米爷又是同类的，又皮又浪浪类的，哎呦，还这样话，做下表演的也看的，做下表演的也看的呢。这时候还没来，你咋的？你又，我表演老老的，那得有我的。我靠，这边的阿丽嘞，那么厉害。不是差不多你们的呀
2: ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ mà có cho thì lo hưng à mi cho ra mi ở yu lo mai la nha la yo cho ra mi ở mi lo bằng ha zeng ao le cho mà đồ la nga chơ le hơ dạ kha ba mư mai đồ lê dạ khả thôi mà châu lê phụ lê dạ khả nô à thôi mà châu nhà nó lê xuống ra nô mi lê à chê xa y mà đồ phụ lê ngã thê à chê lê hơ xa y mà đồ mẹ lê thế thế khổ là mình dễ ngã lo mà già mẹ số

0: 弥正啊，就阿在，咱看那家草都老浓，咱看看屋里，家草都浓，咱看楼啊草桥马两头娘，咱看看屋里。家草桥马嘞，你娘下下面老六就冲上你老家去冲木在幺零高嘞，草草开二冲木在都，都俺老妈上回去在米在。呀嘞，俺还去把烟呢，卡抽，俺来你老娘老个哦，怎么老去烟呢？卡哦，俺来我弄去阿妈，啊，杨老妈下马嘞。怎么老去两米老马开马来牛娘喽家去从门上要你讲嘞不老咱还不走不想走啊妈准备的咱不走不在阿嬷在阿嬷妈妈下午来把妈妈小面名字啊哈的啊小下面嘞那都阿嬷那哈的都哦哦嘞，早早木嘛，到咱下后把草头嘛到木，拉弄来，人家不拉咱还不草把小枣啊嘛都好嘞，草木嘛又拉到木嘛的。人家咱都阿妈那哈的都，哦哦，咱们妈一老几多么，米老老米老那早已不老哎，那嘞，咱妈妈辛苦苦多大，木妈嘞，人家阿我看你哟。所以把老那什么妈起来不晓得，哦妈嘞，人家哦米真啊哈的啊，妈走妈看看妈走，面来的，妈女妈看看妈女。娘啊我走马靠你路马我娘人民在下马路人民马我娘我谢谢娘嘿就走送上你路老几座下送上人故对哦家去从门上要你搞嘞妈宝五娘娘个妈操还是哪里呢那把家靠靠的妈球啊呵啊妈咋都在下来看看和阿嬷啊
1: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
5: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์ที่ทรายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำขอประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หื้อวิ่งเหยียนขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติขานอนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
2: 1330สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องลี้กว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลขโฟน053-276-068และ092-246-8579

มื่อสูงพี่น้องผู้ยินถอมว่าเขาตั้งเสียงค่ะคุกทุกจอมกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147เท่ากี่เหรอเฮิร์สค่ะเมื่อในคุกทุกจอมพี่น้องเขาเซถึงมาในวันเสาร์ที่4เหลือนทวน72แห่งไปซาว6ค่ะเป็นเหลือนเป็ดรองหาคำคุกทุกจอมกันที่ไหนตั้งเขาหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อไอ้แสบพอแม่พี่น้องเขาค่ะอ้อ

ลยมาอยู่เป็นอ้อยกออ้อยเซกันที่ในเมื่อในก็สำเป็นวันเสาร์เสลที่ทางเฮียนไว้เกี่ยวกับไปลองเพลงความปานเก่ายินเมียงจู้ถึงบอกแม่บีบีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันอยู่ที่ในในค่ะสังว่ามีลองของคำเจอใครเตรียมผืนลิกมาสูงมาหาเฮาคาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49ประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะออยกอกับสืบมาเลยดี0538191104ค่ะเฮาคาเดปืนบ่อยเสียงดังอ้อมลมอ่ำก้าปืนปล่อยเสียงดังเว็บไซต์นะคะที่ regent3.prd.go.th/เก้งใหม่/นะคะยกอถอมในดังเฟซบุ๊กเขาค่ะตีแตงโม MKN นะคะเอาเพราะว่าเป็นข้าวย่ำอันนั้นค่ะดูด้านเนี่ยก็เดมันไลฟ์ปันพี่น้องเขาเลยด้วยถอมจ้อมกันอันปิ้นอยู่สร้างนั่นเป็นไว้ซึ่งฮือในอยู่ค่ะเขาค่ะพบทบจ้อมกันเซออนกันกว่าหรือใส่โจแก็บกำจ่องขึ้นมาอุบอู้กันแข่งค่ะ

เฮาค่าเลยลือฮือลือซะเออถ่อมด้วยเพลงความกันเหี่ยวสีในวันมื้อในก็ฝากฟังไว้ปันเกี่ยวกับไปลองอยู่ดันเซานาเฮือนใจเย่ให้ปอหลอดเพลองเพเข็นเพสภาวะเพยาผินยามะเพยาเมากำเพการต่อการลองกูเพนั่นเคียนโดไกห่างมันสีกำสังว่าหบทบเพยาในซึ้งตีเลยเฮ็ดซึ้งหื้อแต่ได้งึ่งเวแต่ได้ออกไปแปดลองอันอําดีซื้อนั่นแน่นอยู่ดีแห้งใส่เขาขาทั้งหมดทั้งเสียงสีย้อนเปลี่ยนแห้งใส่ปันพี่น้องเขากูก่อกูก้นเขาคัดใส่ออกป่นแปดลองหยาบขันใส่ทุกหยาบกันกูก่อกูก้นเนี่ยค่ะเยอะก็วันเฮาเมืองเฮาเนี่ยเน้นลองอย่าเมากับก่อนนำหลึ่งขึ้นเนี่ยเพียวจากปันกันหลายๆก็ยังบอกใครไล่เอาเนี่ยก็ป้องบนเหม่อเหม่อบนเด็ดจากปันเอาค่ะหึงมากบนก่อนให้เขาค่ะติดจับบนก่อนติดจ้อยติดใครก็เสือหังกุ้ยนั่นก่อนติดเฮ็ดให้ออกเขาค่ะนึกปิ้งยาออกเขาค่ะติดถือลองวนกว่างเขาค่ะก่อนติดยุบย่อมกว่าลองเฮ็ดลองสาวค่ะก่อนยุบย่อมในก่อนเป็นอันเปิ้นตึกเขาค่ะลอยๆจนหนังนั้นให้ออกไกลห่างมันเสียกำในค่ะก้นดีก็จังเป็นก้นไฮกว่าว่าจนหนังในค่ะอ๋อเนี่ยก็เพราะว่ามือเขาค่ะมีอยู่เสียดาเพราะว่าเขาค่ะติดจับมันนำป่นที่ไหนเพียงในจังเป็นก้นกอดพันตัวว่าเป็นก้นตุกอยากพันใส่ก้นย้อนเนี่ยก็เพราะตึกก็มันจังหมึกกะเฮ็ดหายหลายลองหลายอันมันกว่าอย่าเอาเซียนออกเขาค่ะลู่เหลียวเสียอัมก้าจังเฮ็ดแล้วค่ะผิดแผกกันผิดเป้าหมายกันและถึงที่ห้าวเฮียงมาเนี่ยเอามีดถือเปิ้นห้าผือถือดูเสาเก่าห้าเฮ็ดหายเปิ้นเฮ็ดหายดูเสาเก่าห้าจะในตัวว่าเอาถึงอสักสายใจก็เป็นไรอันให้ฝากฟังไว้ปันจอมเนี่ยค่ะหรือให้รู้ใจกันเทียงก่อนจังขึ้นอุบโอ้กันเทียงค่ะ

ืองสงเขาพี่น้องผู้ยินถ่อมอมลมผู้จมซื้อปันแห้งฟิงแห่เขาดีคะวันเมื่อไหนเขาข้าเขาพี่น้องไล่ขับแฮนเจ้าอันในจือว่าไอ้เปียงในคะเมืองกวนหลวงเขาในก่อมีพี่นอกพี่ในนำนะพี่ตั้งนอกในเขาจังหู้จักมันจังหันตัวมันเสียังจังดันเฮกังมันเลยอยู่คะพี่หมังจ้าซ้ำมันเพ้อผายอ่อนอ่อนเสียซ้ำหมอย่าตัวย่าเจอเขายังย่าปลากวนหิมหอมในแหล่ลีโกเต้เตะคะเนาะเหมือนนังว่าพี่อย่าเมากำอันมาย่าเก่าเนื้อตรงหมู่กวนไตเขาเขาวันเหมือนในขายเอาจือมันมือเรียกแต่ข้องว่าใจแป้งในข่าวเพื่อมันเปลี่ยนเหมาซีกมาไล่ผักเนี้ยโอ้ยก็ผิดแหละมันในจับยามะไล่จับปลาโรกาเสียเปิ้นจังแม่ห้องจือมันว่าไอแป้งในข่าวก็มันยอมแป้งเสียแหละเปิ้ลวันตายขานจะอยู่ดีเนื้อสิ่งปอเท่าเขานั่นอยู่ขา

0: เราอิ่มนะมะเราอิ่มนะไอ้เปียงตรงมายาทางเย้าเยาะเงินซื้อยาปันมันก็เขามีเย้ายังเนาะหมดเขาไปมานะมีหลานก็เหมือนเปิ้นมึงคนไหนก็อิ่มนะก็อิ่มนะ
1: ว้า
0: เฮ้ยยี่หมอยาไหนอัลโหลผัดวันห้องกว่าสมบัติมีหลายปีเย้าไหน
1: นี่เขาห้างฟ้าลาหลายสู้เทปมาตันตันปุ่นได้เขาขอข้าอ้อจะเป็นสองอยู่เพื่อนคะแน่ใครยังเอาของฝังมาตันปันมั่นคะเ
0: ออยองไอ้เป้งแต่อ่ำขลาดเย้าว่ายิ่งมวยออกเมืองเป็ดหมกสองปีมันใจก็กว่าคุดสังว่าแฮ
1: เ
0: ท่
1: นั้นคะแน
0: ่ฮานายสูตรเลยขายกล้วยงานเฮาโตหนึ่งเซฟปันมั่นกว่าก่อนเออคือมกปีไปไหนสับยาเห็บปอกมาเฮือนเย้ายอมเป้งแซงเห็บเพื่อก่อมห้องมันใจเป้งเป็นไอ้แป้งเยาวะมาเร็วไหนเป็นไอ้แป้งเยาวะ
1: ยิ่งใจมีซ้อมเต้ๆค่ะก้อยกาก้นจับยาเขาไหนเพราะห้องหมอปันแห้งใจเขาเซห้องก่อนย้อนยาปันไหนยินมันตอนไรอยู่คาลูมันอยู่ไรคาลามาเร็ว
0: อยู่ที่สิงหลังเฮือนเอานั่นนะเฮ้ยเฮ้ยยิ่งใหญ่นัดกว่ากำหนึ่งไหนกำหนึ่งอุคลาในทางอันหนึ่งไอ้แป้งไหนยังกว่าซับโลกกับสังมาในกลุ่มหูย้อนยาเหมือนกันเลยนะนะคนวานเขาอ่อนกันโกปดตันให้เรามีเพื่อเย้ายังเขาก็เอามันก่อไว้ที่สิงแฮเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำมันอยู่กูวันเราเปิดไปวันไตมันก็อย่างนี
1: ้คนเท่าในวันหนึ่งเจ้าตักเตะเลยตายอยู่ในยิ่งหูอยู่ค่ะอ้อก้อยกาอย่าไปให้เลยจีเสียงลูกเสตายกว่านั่นยังแค้นเมื่อพยายามเล่นก่อกันมาเจ็มเลี้ยงนั่นมันเป็นก้นลักแหลมค่ะหลงได้ยิงยังอ้ามอยู่ว่ามันเฮ็ดถือกว่าเป็นไรจังไรค่ะเนาะ
0: คนรักก่อนจังเป็นไรว่าปุ่งหน้าก่อนจังหายเออหลานยิ่งว่า
2: พี่น้องเฮาเขาดีค่ะดีไอเป็นเฮากว่าจับยามาดีเมืองเสียงแรงอันว่าไหนเป็นดีซื้อลื้อหลังในเมืองเฮาทีหนึ่งคายเอามือเสียงไปออกแต่ก้นวันก้นสวนเขาก็อยู่ลีกินวันเหตุการณ์ให้การหน้ากัดกัดเย็นเย็นอามีเพ่เข็นสังเพอว่าจื้อเสียงลังกอบแสงออกเที่ยวไหนก็ก้นหลีก้นไห้หลายวันหลายเมืองอ่อนกันมาหาเหตุกินกันตีหาเงินง่ายแลนั่งยิ่งขายโตก็เหลิงยาฝิ่นยามากก็เหลิงก้นมึกก็น้ำก้นขี้ยาแลก้นโจรก็น้ำเทินเคอเผอไม่แลสายน้ำสายลินก็ไหลลู่แล้วกว่ากอบการป้ายมักมีก้นปานใหม่เข้ามใจค่าหือล่ะ
0: มันตั้งก่อเข้าต้นยำหันแล้วแต่ให้ถือก่ออ่ำหู้นั่นยัง
1: น้าเฮือนไผก่ออย่าไผก่อคือกะใครให้ก้นในเฮือนเฮาเสียก่อก็จับยาเพนกินยามากค่ะล่ะเนาะก้อยกะป้อเลยเป็นมายาลูกเรือเซดุ่มลาปันแห้งกันใจตัดตอนปันยินยามันเจอไหนคือกะจังให้ถือข้าลาปุ๊บพวกก็
0: ไปเสลือเขาก็มีหลานก็ในก้อยเขาก็หักมันแก่นะก็น่าสู้อ่ำมอหักลูกอ่อนใกล้ซ่อมใส่มาเสร็จเล็กแหละไอ้เป็งเขาเลยพิษตั้งกว่าก็ว่าตัดเตลุ่มลาหลานขี้ยาแต่เขาก็กันก๊กหนังเก่ามันหนำง่ายนะมันหนำง่ายหลานว่า
1: ว่าก็เขาปุ่นแปดเขาในซ้ำหนึ่งแค่หนาค่ะอ้อพอแต่จังตายจ้าตายพานหื้อจังเป็นคิดลักก้นจนหื้อแผ่มจังว่าพอเขาหมอดด้วยทิ้งเขาเสียเขาแต่จังขึ้นเป็นก้นดีมากหนังเก่าอ้อปู่
0: ฮานาหลันสุดแต่ลิกก็อ่ำหมอเมืองก็อ่ำยำออกเท่าก็เท่ามากกูเมื่อกูวันเหลือเสียกันมากินยังต้องเขาคือการมีตั้งหูกว้างใหญ่ละเพราะหลานในกันไล่มันก็อยู่แค่เขาเต็มมีตั้งเสกอุ่นมาอีกหนึ่งหลานว่า
1: อ๋อก็ปันแห้งในมันหลำลองตาก้นจับยาเขาสิเป็นขายาวมันหนังพ่อแม่ปันแห้งลูกขี้ยาแลสังมอสอนปันแห้งลูกเห็นพี่ตั้งกว่าแลสังปุ๊กเปันแห้งก้นวานเขาให้หมอมุ่นแม่กันขึ้นใหญ่แลสังมันหลำลองแต่เขา
0: วันนั้นฮะ
1: สังว่าก้นในขึ้นเขาเขาเสกก็และจับยากว่าในจึงอันต้องสุดแต่หลัวไรมีตั้งใส่ใจเนื้อเขานั่นเขา
0: ใส่ได้นะ
1: ใจอ้อยิ่งใครว่าแต่อย่าไปปุ่นแปดเขา อย่าป้องละจริงนี่เขานั่นเขา
0: เออเออ
1: แทงคอนึงซ้ำหนูไล่เก็บไว้ปันร้องลูกหลับเขานั่นเขาวะเพราะเขาอ๋อมาให้ห่มปันเสลี่เขาในเขาก็จะเรียกเขาหรือนั่นซ้ำหลวงมาว่านเสลาจาปันแห้งเขาซ้ำหลวงซ้ำแรงจากเพนีปันอันดีอันจ้าในเขานะหลวงปองแรงเหนือตั้งข้องคำเขาเสให้เขาป้อมมีแห้งมุ่นไม่ขึ้นนั่นเขาพ่อเขาหยุ่มยำเนื้อน้ำใจเฮาไหนวันหนึ่งมาเขาก็เตะฮัดหยุ่มยำเฮามาเตะใครเปิดใจแต่ยินยาตาเป็นขึ้นก้นหลีมากเขา
0: สังมันเป็นก้นหลีแต่ยิ่งมวยยังเตะมาเป็นหลานป้าเฮาเสียมไรยาวเนาะเมื่อแล้วแต
1: ่ปูปูปูอย่าไปฮัดเจ้านั้นค่ะหรอเอาตั้งใส่ใจเอ็นนึงค่ะเลยอันลำลองเสียบนแต่เขาหลวมอเราว่านปันใจมันค่ะอย่าไปโกเขาอย่าไปอีย่างเขาเมื่อหนังปูเขาเขาแล้วก้นวานเขาอําไรเห็นหูมาในดีเซไพก็ป้อมฮักกว่าก้องกว่ากายมันหนังไปถูกไล่มันค่ะปัว
0: หนังฮึก้นวานเขาเตะหูปองใสให้ถูกไล่มันนั่นอันยิ่งในกว่าเห็นหูมาเซนั่นนี่ขึ้นสิบเป็นเพย์ปันก้นวานเขาเอ้ยลานว่า
1: อ๋ออย่าไปแม่ใจค่ะยิ่งแต่ขึ้นใจแถมปันก้นวานก้นสวนเฮาอยู่ค่ะก้อยอ๋อพอไหนยิ่งแต่กว่าทบโตใจแป้งใส่กว่าเป็นแห้งกำหนึ่งก่อนค่ะนะ
0: เออ
2: พุ่งยิ่งถอมออมร่มใต้เฮาเขาอ๋อยิ่งหมวยแลใจแป้งในยามเป็นจู้หักกันมาเสียมเล็กเยาว์ยิ่งหมวยซ้ำออกกว่าหาเหตุการณ์ที่เก่งใหม่แลค้าไล่ปันความมันกันไว้ว่าแทง3ปีข้าวเหลือนเจงหมอกก่อนกี่มาปีตั้งน้องตีขึ้นมาควายกันขึ้นตีวานพ้อยหุ้งในข้าวายามมือเหลียวเจิ้งหักขาในเป็นเจิ้งหักมองเจอกว่าโหนหนึ่งเยาน้องปอกขึ้นมาก็ใจอ่ำจางเอาหมอกก่อนเปิดหับตอนไรน้องยุ่มแหน่ปีอยู่ก็ปีอ่ำจางมึนตามาด้วยน้องขึ้นไรกอบไอเปียงซ้ำป้อเจอขาดกว่านั่นค่ะเยาว์ยิ่งหมวยเตะกอดตูตายไส้เป็นสีให้อยู่แต่สึงยอกอ่อนเขานั่นอยู่

ยเอ๋ยน้องมาจูปี้เอาหนาวันเมื่อไหนเป็นวันห้าปีเรียนหนาคิงความกันด้วยขอบคุณสามปีเอารู้จึงพี่ว่าอันคัดใจหาเงินไปกบกูช่ำหนองแต่อันกินน้ำหอมเต่าอันกินข้าวหอมหมูอันอยู่หอมหันเหนียวอันมีลูกเต็มวันหลานเต็มมังชอบกันในคาราก็ไม่ไม่น้องก็เหลวมากกว่าเป็นเจ้าใจอย่างน้องพี่เอ๋ยเมื่อพี่ถึงเป็นหมาได้คุณหนีไม่สิ้นอยู่นั้นถ้าบิดนั่งในความดังหลูกกันเป็นหมาฟังหนึ่งคาราอย่างกุศลนั่นเสียว่าเป็นไรเมื่อถึงฟูงฟ้ามักมีอันดังนั่งเลยก็เมื่อไปนั่งทางบรรดาของมุสลิมมันได้นั้นบิ๊กไอบิ๊กเมื่อก่อนเลยก็เมื่อไรนะ

0: ป็นจังหักมองเจออันนี้มาเนอเมืองกวนเฮาในปอกหนึ่งใครเอาไอแปลงไล่ผัดปูมันนายมันแลจู่หักมันเสียไล่หายลายกว่าในเมืองในสีตาก็เพยาเมากำเตยังไปหายลายคาหลงซ้ำตีเป็นปุ้นพรเผอคาลาเป็นปุ้นพรเฮาห้าเขาโหลห้มมือกันเกียดเคปันคาเออป้อเฮาอ่ำพร้อมห่มกันไว้ไว้ไหนตั้งหักเหมาสาวใต้เฮาเขาหมื่นเฮงล้านแสนก็ผู้เตะไรเย็นเป็นจึงหักมองเจอหนังไอแปลงแลยิ่งมวยเขาคาอ้อ
1: มาสูงค่ะ

0: bất tận thuồng phan áo sao lâu khi gió xem thà na thà nô tình yêu tuồng rơi đi sau leo có bỏ lèng quảng xóm sắc phô cằn bỏ lè hẳn vũ sắc ngay áo bài vòng ta thì kinh kỳ sâu có tì lâu khổ thăng sau à lý áo phía cờ dù cú cám nhằm dù cú khó lúc bỏ sâu cám nhòn nàng sáng chàng chung băng bên thế tuồng yàn tên phật hào bảo cúc ế ất thế giờ bỏ mơ mơ ăn sao nóng khinh tương khinh tham này nóng sơ ra mất trò cho liệu nơi nóng ẩn thị tàng có lo lăn chàn mò cao học gia tàng khai lạc lại chi nơi nàng nóng khinh tình tham thị tây sang phật chung thị kỳ tương chung ứng năm khâm nê ứng tiểu linh tên phật yàn nơi này ส่องอันอันตะเลดที่รถกลางหายัดยางทางพี่ตอนสามในยามเจอเดี๋ยวในปอครึ่งพี่อลีที่ยังสั่งฟังสวัสดีมันอันตะเลียมเลยมาที่กิดคว่างว่ากูลองลองสิงว่ายังเลยจริงขวายันเปิงไรกาพาคุกเกอเทียปอมาบานเออพี่ปอเลยเลยยันเทียนอนสวัสดีรุ่นาลืมลินที่จังเมื่องานน้อเศร้าได้คำน้อเนาะจออำชินิเครื่องเพอันตะเดเปืองละลายสั่งมาวิการแนวที่ในก็ปรากฏที่นี่ลองพิมพ์สั่งอันน้องน่ะซ้ำเปียวจอน้องส่องแลนอยู่เปียวกินสาวาอาณาการกลางที่นังว่าคือลาเนสิกากัญญาณลินปัมสูงเจรานังเอปีสองได้อยู่ปยอกันสิ้นตั้งเนตุสอนน้อยิ่งปีก็อยู่ดีกินวันก็เห็นในแค่นี้ที่กลางสร้างล่างก็กัดกลางอาขวาปีขันนั้นกึดเทียมอยู่หนึ่งแล้วน้อยิ่งว่าไปปองหันเสียงมาสั่งวันไหนเสียมันนามาจำเจนามีจำจังป้อตสิกยิกจือช่วยาสว่างสูงเมื่อยามในในเรานั่งเหลือสิกยันจะมีอยู่สิกยังพระเสียงทำเสียตัวสว่างเอาดีก็เปิดเขาเปลี่ยนลูกเมก็กรรมย่อลูกโป้ก็กรรมเจว่ากรรมเสรีตวงประตังข้างอยู่สางเมืองน้ำคำในที่ก้อยขึ้นยานดีตอนตั้งเราจำเปิดตังเมาขอร้องพี่มันมันขึ้นยานนี้ในเมืองไก่ดูนอน้องสว่าเมืองที่พี่เจ้าเล็กๆที่เราเรียกคนก็เท่าหน้าพักการามีต่างปันจิตใจเลี้ยงหน้าถึงที่มั่วใหม่ใหญ่ชุ่มขึ้นมาเที่ยงหนึ่งมาปะนาวแข็งกวนนักทอต่างปันสีตายาโลถึงที่ที่จะมั่วใหม่ใหญ่ชุ่มขึ้นมาเที่ยงหนึ่งจกขึ้นต่างกวนมาตาดอสองพอเราเลยกวนเท้ามาเจียนควายเลื่อนเอาก่อนทางใจที่เมื่อเขาทำศาสนากลางวังช่างสูงยานอนังก็ถึงที่พี่จะมู่ใหม่ใหญ่มาใจก่อนอดหนึ่งมาสองปอนเออพี่กันนั้นพักอาเสียต่อจนจนมุนขึ้นเลยเมนาเมตังปันทางโสก็พี่จอดจอดจอดเลยก็ยามจดตัวเดียวในที่ก็ละลานจันยังฮะเรียงดันตานยาปุ่นพันจนสุยานอสองฟอนเราห่างผางใจสั้นจันเที่ยวเราหนึ่งนอนวันที่ทำนอสองฟางใจเดียวปานี้ก็แคบไข่ใจนอยุ่มน้อยวันทางต่อเออพี่ต้องขอร้องกันนอนนองน้ำนั้นก็น่าติดจะได้ขับเป็นห้างตาช่างเหล่เปียห้างหลันลุดมองกองเปียวเร็วไปต่างนี่อำนาจห้างยกยกอย่างไรลูกหญิงก็เป็นไรยานนี่ในน้องปออันจะน้อยที่ตาละใจปิติลาดดองยามปันปิติลาดเนียงเสียงยาดาวันปุ่นพันกันสุนอนุมันตักป้าดินปางเสียงน้องทำตีกวนล้อเป่าปุ๊กเอะเถี่ยปอมาบานสาวน้องจ้องพอความกันน้าน้อง ซายามตอดดายอนะนี่บ่เป็นตาลาที่เขาเป็นไม่ก็เป็นไปไล่ตักนายทับเป็นไปในเก็บไม่เกียงนาทางที่เขาเป็นมีลากันคำเลียงเสียงนี้เมืองเปิดที่ยังไปมีก็เจ็บซึ่งเปียเขาเป็นไก่อันหนึ่งคนก็อันหนึ่งแฟนลูกกระทำปลาเป่ามันก็โซเข็มแต่เหมือนปุ้ยยามต่อเดี๋ยวนี้เขาพี่ยังติดเท่าอยู่ปลาเห็ดยาสู่ปลากวนเกิงซึ่งเป็นหนึ่งสู่ยาวนอนนอนวันที่ปากว่าเมื่อไก่ฟันที่มีเตี้ยเสียจากก้อนสั้นต่อหน้าอย่าให้นางเลยผิดในกามีหมอกชนตัวเนินกันในอันจะเล่าที่ปอลองผิดในเพียงใจที่สัมปันป้าเป็นเพราะว่าอยู่ลานอนนอนมันเสียงนอนยิ่งเตี้ยเผื่อผิดในเตี้ยกาเมสูถ้าผิดในเขาอยากคู่เรือนสามยาวนอนทางต่อนอนมันพลิ้นในความกลมถ้าผ่าตาจึงตันบ่มานอนเช้าไม่มึงอย่าแน่นอนน้อง
1: ข้าย่ำสำมวดจำเสียงเดียวย้อนผ่านยันพี่น้องเขามือก่อนส่งขึ้นหบชบกันเที่ยงตีหงบ่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1477 กิโลเฮิรตซ์นะคะโดนแต่วันเมื่อในเขาโมขาวนุ่นเดียวย้อนผ่านยันมือก่อนส่งขึ้นหบชบกันย้อนสู่ให้อยู่ลีกินวันกันค่ะเหมือนซุ้มค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
6: ์พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
7: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567 ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุสตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซนเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทศไทยครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราพบกันอย่างแน่นอนกับรายการนี้5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขจากเสียงเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วในอดีตค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งก็เป็นราชาร็อกแอนด์โรลที่หลายคนรู้จักกันดีครับมาให้ได้ฟังกันเปิดประเดิมรายการด้วยบทเพลงยอดฮิตของเอลวิสเพรสลีย์ทั้งสิ้นนะครับ The Wonder of You in the Ghetto แล้วก็ Services มาจบที่ You the Devil in the Sky ผมทวีศักดิ์สุขธงเยกูลก็มาดำเนินในการเช่นเดิมครับค่ำคืนนี้เสียงอาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยกับความไม่ปกตินะครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนรู้ถึงน้ำเสียงที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องของบทเพลงในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้

ับบทเพลงจากคนการมนเพลงรัติการหลายคนที่จิตทางฟังการก็คงได้ทราบถึงความฮอตฮิตของบทเพลงที่กล่าวหรือที่เปิดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ในบทเพลงที่ชื่อ Now and Then There's a Fool Such as I แล้วก็It's now or never ซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าในอดีตนะครับตามมาด้วย2บทเพลงจากเสียงร้องของพอลกาซึ่งก็เป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในใจอย่างแน่นอนหลายคนฟังแล้วคงนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนต้นฉบับเดิมนี่เป็นการบันทึกใหม่ในเวลาต่อมานะครับก็หลายปีแล้วล่ะกับ2บทเพลงที่บันทึกใหม่นะครับ Tonight My Love Tonight แล้วก็ My Hometown รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นคงจะทำให้หลายคนได้รำลึกนึกถึงบทเพลงที่เป็นความเพราะแล้วก็เป็นความนิยมในอดีตที่หลายคนคงรับรู้ได้นะครับถึงความร้อนแรงในยุคนั้นกับความนิยมในยุคนั้นที่แฟนเพลงต่างก็ให้การนับถือแล้วก็รู้สึกถึงความรักความชอบนะครับกับบทเพลงที่เปิดไปในค่ำคืนนี้ล้วนเป็นบทเพลงดังทั้งสิ้นเลยนะครับก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามฟังรายการในค่ำคืนนี้ได้รับความสุขไม่น้อยนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการค่ำคืนนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะว่ายังไม่หายไข้ดีนะครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ

ก็ผ่านไปกับบทเพลงจากเสียงของบัตตินอกนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมในยุคหนึ่งหลายคนคงยังจดจำกันได้ดีนะครับสำหรับแฟนเพลงสากลรุ่นเก่ากับนักร้องท่านนี้นะครับบทเพลงไม่ว่าจะเป็น Party Doll Who I Love แล้วก็ Devil Woman ตลอดจนลิงทิงทองนั้นก็รวมเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมนะครับหลายคนฟังแล้วคงคิดถึงนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มาดีนกันนานเลยนะครับกับบัตตินอกผมเองก็ไม่เคยได้เปิดสักเท่าไหร่กับนักร้องท่านนี้นะครับนำมาเปิดให้ฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการทบทวนความจำของหลายคนที่เคยรักเคยชื่นชอบบทเพลงของบัตตินอกนะครับก็ยังมีบทเพลงที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันกับรายการนี้นะครับบทเพลงช่วงสุดท้ายสำหรับรายการนี้ก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้อย่างแน่นอนกับบทเพลงที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้และคิดว่าหลายคนฟังแล้วคงจะเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เกิดความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับลองมาฟังกันดูครับกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการครับ

สียงของจอห์นนี่ทิลสันนักร้องที่หลายคนยังไม่ลืมแน่นอนครับแม้ว่าเขาจะจากไปเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่1เมษายน2568เวลานี้ก็ผ่านมา1ปีเสร็จแล้วนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีนิสัยดีเป็นผู้ที่ชื่นชอบเมืองไทยมากนะครับเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสไปพบปะผู้คนในแวดวงดนตรีกันหลายท่านด้วยกันนะครับกับนักร้องท่านนี้จอห์นนี่ทิลสันนะครับสำหรับบทเพลงที่นำมาลำลึกแล้วก็ทำให้หลายคนได้คิดถึงกันนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องท่านนี้นะครับก็มีทั้ง Dreamy Eyes ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่พี่เล็กวงสว่างแห่งไอ้สองฮิตนั้นก็บอกว่าเป็นบทเพลงที่เขาชอบมากนะครับ Dreamy Eyes Why Do I Love You So Judy Judy Judy แล้วก็ Pretty In Motion Without You จบที่ Peggy My Love นะครับ6บทเพลงด้วยกันจากเสียงร้องของจอห์นนี่ทิลสันที่ค่ำคืนนี้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงเพื่อเป็นความสุขของหลายคนหลายท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบจอห์นนี่ทิลสันด้วยนะครับก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยจากการติดตามฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้ซึ่งรวมเป็นบทเพลงในอดีตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำน่าจะทั้งสิ้นด้วยนะครับกับบทเพลงทั้ง18บทเพลงนะครับกับค่ำคืนนี้ที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงดีๆให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการเดินทางหรือมีความสุขกับการติดตามและฟังบทเพลงมีความสุขกับการอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าใครที่ยังอ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขละกันกับทุกครอบครัวทุกคนนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกุล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำรุงดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ตูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙跟那王子太豆提酒到这杯说了这了露说豆沙弄到杯海面梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ย ว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
6: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
11: อสะไฮเตียยัวมอมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไอคอมอจอยาตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายเนาะเหาสิทธิบัตรทองใจเจลีมั่วใจใสเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจุยเทียเจจุเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้อ้อยจีเปจีจีตัวน้องเหล่าชิงม่วนบัสต้องเตาจอถูหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮายออีเปอ้อเป
12: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จวนจื้อหนัวอยู่เมื่ออีช่างหลุเป้าจะหลุถังจัวเป๊สดเราเต้าเป้าหาจูนเต่ายัวเต้าเจงฟ้างมีหน่วยยาวจอกของอัวชื่อกุมอลุ่มเบฮูหาตาสกุชชี่มาเจเลช่างหนัวหนูเจเต้ามั่วจอหนูจื้อตู้เจงสื่อตำรวจสอบสวนกลางกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหาตาตั้งชื่อหนัวอีอย่างของอัวชื่อกือจอมีหน่วยยาวเหนี่ยเฮงหนูเจย่อจอของอัวชื่อกุมอลุ่มเบฮูหาตาสกุชชี่มาจอกุอันหนาอัวชื่อกูอยู่เต่าเจงฟังจอของอัวชื่อหนัวฮะวิโยฮาตามิโยยาวจอของอัวชื่อสกุชชี่หนัวโนมาต่างชื่อหนัวมิโยยาวเหนี่ยเฮงมาเตเถากูอยู่มั่วจอตู้ช่างมิจฉาชีพกางลู่ชื่อลู่ชื่อเฮาหนัวกลางจ่าจอเปเสียงสดเล่าเต่าฮะชื่อต่างเล่นเต่าจอของอัวชื่อสกุชชี่หนัวโนเจนึมั่วเป็นสื่อกูอยู่อัวจัวเปจอมีตู้มิโยเต่าใจเก๋มอกเก่งๆเต่าใจเก๋ปวดชั่วลุนเต่าอย่างของอัวชื่อหนัวเต่าวิโยฮาตาจอของอัวชื่อสกุชชี่หนัวนุเจนึอัวลุนเต่าจอเนื้อโฟมกือเต่าซื้อจะลุอัวฟองน้ำมานุยัวมัวมัวแห้งมาป้วมัวจะลุอัวเตลวดลายกือยอตุ กตาโลอย่างอู้อย่างหนัวกือนึนซื้อซื้อรู้นาหน้าลังมาอัวจวยมีหน่วยยาวเหนี่ยแห้งเลยอ๋อเตเล่งนุเจเหนี่ยแห้งนุเจกูยัวลุเขาเจียนตอนเต้าเต่าใช้เต่าก่ออัวซื้อเต่าซื้อมาจอสกุชชี่คือฮาตาย่อจือเต่ามาตรฐานหนูเจ็บหนูกูอยู่มั่วจอสารเคมีตกค้างย่อจวนดอกจอของโอชื่อหนูเต่าฮะจอหนูจือปั้วฮาตาหนูอยู่มั่วจอสารละเหยอินซีย่อจหูเจ็บเท่ากือมิหนัวเหยมงเหยลู่หนูเจ็บอยู่มั่วตุนช้ากือจื้อแห่งเลนัวเต่าตัวเจ็บมิหนัวจอลู่นาเจ็บอยู่อัวจวนเกาจีแรงฮะหาจังอยู่อัวจวนมั่วเต็งเหม่งจัวระบบทางเดินหายใจเต่าฮะฮะชื่อต่างเล่นเต๋าจอสกุชชี่หนัวนุยอจอเนื้อโฟมนุเจเตเถายอจอมงอวนตู้เกล่รอชื่อเตเถานุน้องน้องนุเจก็ชื่อเจ้าตูเจยัวยอเอคอเชอร์กือสะสมจอเชื้อแบคทีเรียเต่าเจเถามีโยมงก้อนุเจมัวเป็นสื่อกือยัวจัวเต่าใจเก๋มอกเก่งเก่งเต่าอ๋อฮะเอคอคือยัวเต่าเก่งฟังเก่งเก่านุเจมีโยเหนี่ยแห้งมายัวจัวมัวตัวหนึ่งเต่าตัวมัวจ้จ้องเกินเก่าจอตู้ช่างมิจฉาชีพหรออีหยังเก่าฮะกูอยู่เต่าตัวกลางจ่ามัวจอสกุชชี่หนัวฮะมาเตเถากูอยู่อวยจอจัวเต่าตัวหนูเจย่อตุงไอเพ่งยีเข้าใจเออยู่ห่ออยู่เต่าย่อจอจัวชื่อมัวมาตรฐานหนูเจอยู่อวยจัวมัวเต้เหม่งสื่อแช่งเต่าเนอร์มาจอตู้ช่างเตเถาปัวฮอมงก๊อบเราชื่อมงมัวจอดลัวกูย่อจัวเสาหัวเสาจัวลูกกลางจ่ามัวเถาคือก็โอนเนี่ยมองเหล่าหนูเจ็บป่วยเจริญมั่วก้มบล็อกเกียร์เหล่าอ้ออวดจัวก็ชื่อเต้าคงฮะหาเจ๋งป้องเงียดเล่าเลยมาวิเลนเต้าหนูเจ็บยัวเต้าเจ๋งฟังเนอะหนูอย่าอีหยังสื่อแช่งเกือเตเถาเปจอมีหนัวยัวเต่าใจเก๋ปวดชั่วเต่ามายอฮาตาเล่งตือกือยัวยัวจอของอัวซือกือยอสกุชชี่จัวมีหนัวอัวซือนูเจยัวจูเต่าสังเกตจอเครื่องหมายมออกชั่วชั่วจ๋ายัวจูเต่ามาตรฐานหายอมีหนัวก็อัวซือนัวรออยู่อันหนาอวดซื้อกูอยู่เตาใช้ซ่อนจั่วใช้เปจอมีหนัวตัวทรงฮะฮะอยู่เตาเจ๋งฟังจอของกือ

หาตาเพ่งๆยี่เตะเถาตู้สร้างมิจฉาชีพยศลังจาเป้เตาเนอร์มากูหอมมวยจะหลุดถังอัวเก๋เป้าเลยนัวจัวสวดเลิกเตาเป้าเลยนัว

里哈拉的都大多中林的照干一个中路走这间高铁很将就个谁面念个有念碰个翻一个铁

0: 这个好几次过一五年一些着干摩的个新年个还有娘人家比的年度那个几次母生有养着新年个还有第年盼着这个新年个有几路个和妈的女孩我妈个接入家中单多都出多和老师中里都见一个我一羡慕的年个和要要多大一点一个要保罗的老路见很几次碰几次过过摸多老等差点年纪路难和生为摸路面来生活里高多路面人动着一我己看个鸟老早起那老高爹估计你又能多多他只在叫一个愿望，我路能拉着一朵结果样。他只独想一个木头天幕，不落了容易走。他敢结果只落结那段着结起先我落那。
1: มัวยิ่งไงรู้ปิดซื้อให้เตียยกก็มัวอีปวดตุนเราเลียรอเตาอีปวดตุนเราดูจะหลอนดีย้อนอีเกเหาอีลูฟื้อเท่าโยขวปีอ้อจนเรานอหนึ่งชิชิต่อแต่ชิยกก็มัวลูฟื้อนอจอชิชิรอเห็นเท่าเก้าจนเราเลียยงกระเชียวเกให้เตียจนเราดูเดาย้อนเลยจอยิ่งยัวยัวปีเราต่อเลยจนเราดูหลังกระเชียวเกตีอย่างเก่าให้เดียวจนเจ้าเลี้ยนอย่าเลยจะยิ่งยัวอย่าเราต่อเลยเท่าก้าอ้อจนเจ้านอจีรีเราชิดต่อวัดเราอิเชียจีรีตัวตาเลยขอเชิงเตียจนเจ้าดูเรายิ่งเชื่อเจ้าเลี้ยลียิ่งยัวจนเจ้าเลี้ยเรายิ่งเชื่อเจ้าดูลียิ่งยัวตัวยิ่งยัวเตียอย่าตัววัดเราจอลูฟื้อก่ออ้อจนเจ้านอกระเชียวเก๋เอเราชิดต่อซื้อย้อนจะเอาไปรู้แน่งเราไปอยู่จุดเตาเจียงฟ้าเตี้ยชีหายเก็บพงเก๋ยือเก๋กือเก๋ตี้เก๋จิ้งเก่าวันหนึ่งเต้าตาชีย้อนหายเตี้ยจอดที่แน่งสาหาวแต่ชีมวกเต็งเล่งเต็งตูชันเราหล่อฉู่วันเดียวจอดที่แน่งสาหาวมวยเจ้าเก๋งก็เชื่อโยเก๋ไอชีเต้าจ่าวันเราเก๋กือเก๋ตี้เก๋พงเก๋ยือเก๋เมียจีหนึ่งเต้าตาซื้อชื่อเซ็งอย่าก็วันรู้แน่งตาต่อเตารงก็เท่าก็ตัวจริงกับชิชิรู้ชิชิเช้าตาต่อมั่วเนี่ยเท่าว่าเม่งอย่าชูเตาเจ๋งฟ้าเห็นวิมั่วจงเล่งจังตูรู้แน่งตาต่อเยต่อแต่ชิมั่วเก่งเล่งเก่งตูชั้นเราหล่อชูหล่อซีหล่อฉีแต่เม่งจะอยู่ย้ออยู่ซื้อที่ชิมั่วแต่เม่งได้ชีแต่ชิเถ้ามั่วเอาไปตัวที่หนึ่งชั้นเราหล่อนรออยู่วันรู้แน่งจะอยู่รู้แน่งจะลิปีเท่ากายุงเก่าเนี่ยจีจะลิปีหมดแต่แม่งเท่าก้ารู้แน่งมุชิเตาเนี่ยจะลิโยมูเนี่ยละซื้อยลินาอยู่จุดเตาเจียงฟ้าจะหลอกคงอยู่ตุแข้งวีรู้แน่งแต่ชิเนาะหนึ่งมัวรุ่นดูออนไลน์แค่มัวเอไอรอเลยเจ้าเก๋วอยู่ชิงกาเชียอยู่เก๋หนึ่งอัวเตายี่ยงยี่ซื้อยลินากูทอเช้าเชียเจ้าไปโซเลงโซตู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่ดูอีกแล้วเลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับรองได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
3: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50 อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1333

0: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เชื่อขวาบุไลขวาขวาอามสาอาวลีสุงูดูจื้อตัวไปรวงานอาวลีสุงูประกาศกุงโงบัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์งายิเวลางโงบัญญางาอาวลีสุงูด้วมงโงบัญญาแหน่แหน่ยาโฉมโมขวาหีเจโมตัวขวาตัวทีมูลงโงไม่ยาหีโมขวาหีซาโมนาทีเนียขวาหีนาเนียเชทีนี้เลยตัวยากงานแหน่แหน่ตัวขวาทีมูลตัวขวาอาวุลิสุงโงดวงโงไม่ยาหีกาจวงอ่ะยิวติกางโงไม่ยาทาวิทยุขวาหีตัวจางอ่ะวิทยุงโงไม่ยายี่ระบบยาระบบเอเอ็มอีกครึ่งความถี่งอไม่ยาคือที่ตัวลีเฮียชิตโฉวาจัวเนียดุละอาทิตาอาวุระบบไลน์ไงฟิบูมโอเวอร์ยี่เพย์ยาคือสวทเชียงใหม่ AM 1475นี่เมจีนีงอไม่ยังอาวุลิโซอับบางงอไม่ยาคืองาฮานีจีถี่นี่นี่เมถี่ยี่บ้าคือลูเนี่ยชอบงาอยู่กูเนี่ยตัวเนี่ยจะชอบกูเอาลิโซอับบายเห็นเนี่ยบ้างเออเอาคือพารากาบรุงาอาทิตย์ปัญญาวุฒิอับบางก็บ้างเอองานี่มีถึงเนี่ยบ้างเออชื่อห้างวันนี่นี่มีถึงเนี่ยบ้างเออวันอาทิตย์หัวงอชอบงาอาทิตย์เนี่ยชอบงานนั่นคือถือมาปีมาหรืองาอาทิตย์เสตจินชมงอเป็นยังไงอาเมื่อสองบ้างเอออาเมื่อแต่เนี่ยจำโมงาอาวจะซื้อจำมาเธอระบบออนไลน์ข้อนี้ว่ามามังงะชีกว่าวจะซื้อมาเธอออนไลน์ข้อนี้ดาวยังมาผ่องยังมังงะเอาเมื่อใส่แหงยังงอปัญญากลุ่มมิชาชีงะเธอละโชว์มาข้าสุเบวันงะคือมียงะเธอกูละเอาวชิว่าที่เลปีมาที่เลปากเกอร์จังงะที่ยังที่ยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ที่เลอาก็เนี่ยแจ้งเตือนยังไงอาก็คือเอาลัดชงไปเคยแต่ก็ถือว่าคือเอาเสื้อของงานก็คือเนี่ยคือว่าจะซื้อหนึ่งเชื่อความยิงว่ายี่ของฟิล์มมันก็เชื่อว่าผีผียาไปเคยหนึ่งเชื่อมาเคยที่ตัวชิ้นงานไปเคยผู้บ่าวโอ้ไปเคยสุดท้ายไปจะซื้อของว่ามันยาตัวชิ้นงานเอาเมื่อเสียงยิงก็ไม่ถือยากลุ่มมิชาชีพงานลัดชงมาข้าชงไปเคยเอาเวลาโฆษณาเยี่ยมมาดองว่าจะซื้อจะมาเคยผีผียามาจะเสือกก็ข้านี้ผีๆยามาเที่ยวมาเหงามาเหออาบมาเหอเที่ยงจำหมดอาศิษย์มาวัวเหออาแต่กับจานี้กับกุญแจกับเชี่ยงแต่สงสัยไม่ใช่ง่ะติการของมันยังเหอจะเสือยผีว่าจะเสือมาคือข้านี้ไงผีก็คือผีไม่ยังเหอผู้บ่าวมาจนซาสุดแล้วก็ฟังว่าว่าชีตาชีบเหอจะเสือมาวัวมาเหอตุสิ่งตัวชิควงไงสุดท้ายไปฟ้องโอ้ไปเลยงัวตัวแบทีมแบบอ้วแบบจะเสื้อแน่มาสู้พวกเราง่ะยูวาสุเบอร์ในแรกว่าฟิบวมแบบยี่แลนแบบสูบบล็อกยี่แบบเทเลตื้ออาทิควันยี่คืออมสาเห็นยี่แบบเฮอโวแทมเป็นหลักสุเบอร์คือที่กลุ่มมิชาชิ่งไงที่ออนไลน์ควันยี่กู้จับมาคืออามยาที่ตัวเชิงงานกู้สู้แจ้งความสูงอ่ะอาทิควันยี่คืออมสาคือมันหลังเทเลปีมาเออว่าเทเลปักเกอร์ที่แจ้งเตยอย่างเอาช่วงนั้นอ่ะมาคือจำโมเป็นยี่ช่วงงานจะซื้อวัวที่ดวงอ่ะนุจะซื้อฟอวงโงไม่ยังคือบาลางโงไม่ยังว่าวจะซื้อเปรานีฟุบาเบื่อมาคือทำไมคือข้างอ่ะพระมังเอาไม่ยังว่าจะซื้อมาเปรานีฟุบาก็เถื่อเบื่อมาคืออีทมังยังคือแต่เนี่ยมีเชี่ยงอ่ะมีความเสียยังอ่ะที่ก็เถื่อมองไปสุดนี่แหละจะซื้อก็เถื่อโซฟรานีฟุบาก็เชื่อบุญยังมาคือดูติ๊กก็ต้องไม่เคยฟุบะก็เถอะโอ้ฟรังจะซื้อเบื่อมาจะซื้อกิจส่วนมาลองเฮ้ยโจชิงแง่อาทิบัญญัติโนติเชียปัจจิตงโง่บัญญัติว่าฟุบะก็เถอะโอ้เจ้ามาเฮ้ยไงโนจะซื้อพันหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยมาโอ้ก็แต่เฮ้ยยี่ล้านมาเฮ้ยซื้อจ้ามาจ้าง่ะว่ากูยิงกันเชียงอ่ะโนปีขวานโนตุยโนแล้วก็มาฟาเชียงโง่บัญญัติถาวง่ะอิดมาเฮ้ยขึ้นยาก็คุยกันชื่อว่าชวนงานอามาเสียงยี่บ้าคือที่ชวนยี่ยาข้าจะสู้เขมียะอ่ะอามาที่เล็กจิ้มเชฟที่ที่มาโง่ไม่ยังว่าอาวออนไลน์ข้อยังไงว่าอาวจะซื้อจะมาดาวยังมั้งอ่ะว่าผ่องยังมั้ง
啊，我讲湖北搿台百年不过人家是啊，我拉舒服啦嘛个，搿些话呢，为什么说啊？你过来我和的话，比马汉国家人呢，他啊，马汉的汉家国外，以后过土罗萨的客人晓得啊，啊，特别过伊。一拉你和啊，阿爸苏木天不行哎，我胖也行哎，阿爸什么办和你都办，啥都办，我这里取货你货了不和，阿明什么很哎，阿拉阿爸伢些黑马送行个不和，我说什么和我这边了行哎，因寡妇把跑么和跑过来办哎，个伢办伢就四五说，推脱三五说么和就四么舒服了行哎，那你不和就四舒服了，那你不和啊这家伙伢办哎。啊，这个人呢嘛，和伢阿明嘛和说他别个，就是嘛舒服啦，跟伢别的，不花去了去了别和一拉和我一无所谓，一拉包一百的来得行哎。跟伢别阿明他妈和你妈啥你妈吃我别个一出一提的啊，洗个水哎，以后不帮忙做我。我王母，他王母，听你干听伢来，我和他的扯大你，阿爸什么别让我半夜和英国土生他妈跑那么矮，你做伴啥做伴和阿爸他妈的不也行哎？跟伢不过来办矮腿，这时候嘛我我一有五十和一两包一万的来得行哎？跟伢明咱们和你们家十里边的一组一的嘞啊，西边我阿婆阿爸妈和我我该结束和嘛和你们上啊。阿提欢迎去阿我小嘞，去伢比马不搞将啊！阿我去安来欢迎朋友，我们伢去阿去伢怎么就怎么打呗将啊！阿马去阿是伢去伢阿带个将伢个姑娘啊，把郎我们伢去我挂伊郎卡伢去个姑娘个亲啊！那去安来欢迎朋友们去。马夫们啊，喜欢舞蹈啊，去啊！我带个姑娘个姐不行啊嘛，伊啊是时装装嘛啊，阿妈的嘞个姐不行啊，阿妈不给嘞不和阿我和马表，你嘛啥喜欢啊？阿表也是也是那个单毛的嘞，去伢的嘞平板的嘞，不干真得样啊！老板阿来问伢去，古龙米茶去，拉出嘛哈说去面啊，没啥办啊，阿没啥我他们说个，第二个天是真快说个面行哎。Lebih banyak hati mati di cinta pulang ah, amak zaman banyak ah, hati banyak ah, amasa awal show dah heng ah, mengua tuhwa genangan ah, atau mengua nenakannya zupa kuat tuhwa cule kuat ah, awal show kuat ah, video yuk heng nak jasu ngah terlay suatu show dah heng, kuat ngah, awal zupa awal show ah, ni keng ah.

Ati nga ti ma te shehe nga ti ma pi ma ri ati se chi sang ga e ti ma ngo ma nya krom sapayakon thoni nga ti me ta bu wa a ji ta bu wa kwa shi so ya ti ti ma chen te phu la พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งูเป็นยังไงอะลาอำเภอเนี่ยคือชื่อเหมาจวงไงทำไมคือมาแต่ฝาละจำหมู่บุรงามเมืองหาคือที่เรียบบุรงายูที่กางงูเป็นยังอำเภอแม่แจ่นไงยิงการที่กางไม่คืออำเภอแม่แตนอาทิเนี่ยคือสาการที่กางไม่คืออำเภอแม่ริงไงลีการที่กางไม่คืออำเภอสมเมืองไงงานการที่กางงูเป็นยังอำเภอองค์กรไงอาทิเนี่ยสุการที่กางไม่คืออำเภอกริยาวิวัฒนางาชิงการิกางโงเมียอำเภอแม่ไอ่งาเหตุการิกางเมียคืออำเภอเชียงดาวงาอันนี้ก็คือกู้การิกางเมียคืออำเภอเวียงแหงงาเอาเฉพาะว่าที่อำเภอธรรมราชสุโงเมียคืออำเภอเตียงาฝาละจำโมบริษงาอาทิตย์กว่าอายข่าวสารนานาตาบริษงาสุติเรจันเตียงงาอามาเรวจูบจัสโซงาวลุชิตเตจัสโซอาจิคลุคุยเคยจัสโซบะเฮอัตญาฝาราจับอยู่ความเหมือนฮะญี่ปุ่นจีเจงอ่อนยิ่งเสริมวจูพะลิงโง่ไม่ยากเฮนวจูบะเฮนิสัสจะยลามังอ่ะแล้วปัจจิกวยลามังที่เด็กกินนะจะกุจับะเฮกุจูเชียมังอ่อนลูกกลมน่าสืบอยู่มาที่กินนะเป็นไงอาเบะมาคือด้วยไงอะไรกว่าเจอเฮอวอัตญาจำโมงอ่ะเอาสมบัติจีก็เจอเฮอะไรตัวเจียญมึงฮาลิลิมาเฮอวเฮที่ก็เขากุญยิ่งก็เขาเชื่อในชาวงาทำไมถึงมาปีมาที่เดจันตัวยังงาอธิบายงบเนี่ยชาวงานะปีมามาคืออาทิเลียจวงงาเมื่อฮาลิจังงบเนี่ยชาวงามาคือดูแลสุขภาพยังงาเมื่อฮาตะโถอาจจะเมื่อฮาลิบะคืออากาศเนี่ยคืออาทิญาจางงาบะคืออาปกติมากว่าเชื่อเมื่อฮาลิบะคืออาจจะผมเมื่อฮาโถบะคืองาจ้านาลาคือมาเปล่าชื่อจวงงาทำไมก็หลังที่ตลอดปีมาประกาศจางงาอธิบายคือที่จะความมูลความงาอันนี้เนี่ยเอารายการลิสงโงประกาศกุบทางงาจิบหมายงาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชมาตุยางาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3งากรมประชาสัมพันธ์งงาอาทิเนี่ยคือเอาถ้าระบบไลฟ์สดไปคือไงเฟซบุ๊กเพจไปคือสวทเชียงใหม่ AM 1476งาเอาเชื่อความว่าบุตรสุดแพงอ่ะเอาเสื้อสุราดีนี่คืองาเอารายการลิสงโงจอมงาอาจจะเป็นติดความมูลความง่าว่าชัวร์ก็คือบุญงาข้าวสวัสดีครับ

มึงว่าที่จะมาอัญญานะฮู้สู่แต่ดังไงฉันรักเธอเธอได้ยินไหมว่าอัญญาคือบุบงาที่กว่ามางา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ